ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงพร้อม24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงพร้อมออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงพร้อมได้ที่ Facebook BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงคุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะที่ Facebook Fanpage BP Radio

ลื่นเดียวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะยุค90มากที่สุดที่ BP Radio

สตริงเก่ายุค90สตริงใหม่ไทยสากลฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพราะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ย้อนวานๆฟังเพลงเก่าที่คุณชอบศิลปินที่คุณรักได้กับเรา0840456

ณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา 084-045-6888

0: ณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเบียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึง Land and House 200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเบียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ตื่นเต้นมากนะครับออริจินอลเรียลิตี้ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G
3: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

0: อัพสัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน
1: ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975

สวัสดีตอนบ่ายทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ BP Radio สำหรับบ่ายวันนี้เลยนะครับวันนี้เราเจอกันตอนบ่ายนะครับเป็นบ่ายของวันอังคารสีชมพูนะครับวันที่9นะครับ

นี่บอกกล่าวเล่าแจ้งกันได้นะครับอยู่กับ True Lit Hack ครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ด้วยรวมไปถึงร้านข้าวต้มบัตรเดียวจะยาวด้วยครับให้การดูแลและก็ให้การสนับสนุนในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเซย์ไฮกันก่อนวันนี้มีใครที่ทักทายมาแล้วในช่วงเวลาของพักบ่ายนี้เลยนะครับพี่เฟิร์สขอเพลงหัวใจซาตานเข้ามาด้วยนะฮะแล้วก็เมื่อกี้มีพี่อะไรนะจาก Facebookพี่อู๋บอกว่าขอเพลงอย่าหยุดฝันของโนริฟันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังเจอแล้วเรียบร้อยพี่เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะเอ๊ะวงนี้นี่ไม่คุ้นชื่อเนาะเป็นของแกรมมี่นะฮะไม่คุ้นชื่อจริงๆนะฮะเหมือนจะไม่ดังเท่าไหร่นะนะฮะทักทายทางแชทนะครับมากันหลายข้อความทีเดียวนะสวัสดีเดี๋ยวดูนะฮะพี่เดียวบอกว่าเซย์ไฮครับบ่ายๆร้อนๆนะฮะขอเพลงอย่าบอกว่าฉันรักเธอของโดมปกรณ์ลำกับเมทัลเมทัลนะครับสุขขาวด้วยนะฮะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่เดียวเซย์ไฮเข้ามาในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวไล่ดูความก่อนมีใครเซย์ไฮบ้างนะครับฮะทักทายนะคะทางแชทพี่บอยนะครับดีเจครับขอเพลงทำไมไม่คิดดีๆเป็นอะคูสติก SDF ละกันนะฮะเอาเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนะฮะได้เลยพี่เดียวหาให้ฟังนะครับพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์นะฮะทักทายเซย์ไฮครับขอเพลงใต้สักเพลงนะครับนางฟ้าไม่สาไรไม่สาไรนะของ F รันยูนะครับเดี๋ยวหาให้ฟังละกันสำหรับพี่เหาะนะครับพี่โอเซย์ไฮด้วยดีเจวินครับขอเพลงคาราซังของพิกกี้อลิสมันนะฮะคาราซังวะคาราคาซังคาราคาซังแย่จังนะคาราคาซังก็แย่จังนะฮะแล้วก็ทักทายพี่ธงชัยด้วยกันละกันนะฮะขอเพลงทักทายนะฮะวันนี้ขอเพลงหนุกๆของสองสาวหมวยไชน่าดอลส์เข้ามาด้วยอะไรกันนะฮะเดี๋ยวหาให้ฟังกันช่วงเพลงไวเนาะพี่สติ๊กเกอร์คิงดอมนะครับพี่เจวินครับขอเพลงปล่อยฉันอะคูสติกนะครับเรโทรสเปกด้วยครับได้พี่เดี๋ยวจัดให้ฟังแล้วก็ปล่อยให้ฉันตุยนะแล้วก็อเมทักทายช่วงบ่ายอเมรอบที่2กันละกันในช่วงเวลาของบ่ายนี้นะครับเซฮาอย่างพี่เกมเรซซิ่งด้วยกันละกันครับมาแล้วพี่เกมเรซซิ่งนะฮะ วันนี้พี่เกมอยู่ไหนพี่เกมก้อยจูนลาดพร้าวสวีตอนบ่ายโมงครับพี่ดีเจขอเพลงเหตุผลที่ทนเหงาของฝ่ายแอมฝ่ายด้วยกันละกันนะฮะ ก้อยเติมจูนใหม่แล้วจูนไม่สบายหรอไปดูแลสิไปดูแลถึงที่พี่บอยพัทลุงสวัสดีตอนบ่ายครับช่างฟอร์ดมาหน้าพัทลุงรายงานตัวยินดีให้บริการนะครับวันนี้มีรถนะครับที่กำลังซ่อมอยู่นะเป็นรถเก๋งสีขาวนะครับขอเพลงใต้บ่าววีสักเพลงนะครับลูกจ้างหัวใจของบ่าววีนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับพี่แสวงชัยขอเพลงหัวอกตัวเองของบิลลี่โอแกนนะครับทักทายมาแล้วเฮ้ยลุงแป๊ะมาไวแฮะลุงแป๊ะมาไวเพื่ออะไรก่อนฮะทุกทีจะมาบ่ายสามบ่ายสี่ไม่ใช่หรอฮะผิดปกตินะครับทักทายตอนบ่ายครับดีเจขอเพลงคิดถึงไม่ถึงอนันต์อันวาวันนี้กินผัดไทยกุ้งสดมาโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะผัดไทยกุ้งสดนะครับแล้วก็สาวแย้ไต้หวันบอกว่าขอเพลงครึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนะจ๊ะฝากบอกกระป๋อมด้วยหายป่วยไวๆกันแล้วกันกระป๋อมไม่สบายหรอนะครับแล้วก็พี่โอ้บอกว่าลอปอย่อมาจากอะไรลาบปลาลำปามลูกเป็ดแล้วไปลุงแปะอ๋อลุงแปะใช่ไหมแอนเราก็คิดตั้งแต่ว่าลอปอนี่คืออะไรลำปางหรือเปล่านะฮะแล้วไปให้มันแล้วไปนะฮะลาบปลาอ๋อปิดท้ายเขาคือลุงแปะนั่นเองนะฮะนะครับมาทักทายกันช่วงแรกในก่อนใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้นะครับเดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับบ่ายนี้นะครับเดี๋ยวเซต2บ่าย2โมงเข้ามาจะเป็นอีกเซตหนึ่งช่วงบ่าย2นะครับก็จะเข้ามาในช่วงเวลาของบ่ายนี้เดี๋ยวฟังเพลงเซตแรกกันก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเล่าข่าวคุยเรื่องราวต่างๆกันไปที่น่าสนใจในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับสวัสดีพี่คำล่าพลาเพลินนะฮะคำล่าพลาเพลินขอเพลงหน่อยครับสะพานไม้ไผ่ของปู่จานนะครับพี่คำล่าอยู่จังหวัดอะไรนะคนเหนือใช่ไหมฮะดีเจลืมมาแล้วที่ไหนกับเชียงไฮ้ก่อที่ไหนก็ลืมมาแล้วเนี่ยหลายคนนะครับฟังอยู่ภาคเหนือนะฮะชื่อจะบอกเองคำล่าในเนื้อเหนือเนาะคำล่าคำเอ้ยนะคำเอ้ยคำไอ้นะฮะคำเกียงอย่านะฮะพี่ทองบาสวัสดีครับรายงานตัวช่วงบ่ายนะครับมาถึงแล้วเสียหายกันได้ขอเพลงนี่แหละคือความเสียใจของโปเรโตเข้ามาด้วยนะครับนะฮะอะไรก้อยว่าเลิศเลยล่ะเลิศนี่คืออะไรฮะเลิศนี่คือไปดูแลจูนนี่เหรอฮะแม่คนเจ้าชู้นะฮะมาเราเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันนะช่วงนี้นะครับมาเดี๋ยวเราค่อยมาทักทายเซตที่2ในช่วงบ่าย2นะครับ
ีจะ

พร้อมกันนะในช่วงหน้านะครับบ่ายโมงกับอีก54นาทีในช่วงเวลานี้นะครับอากาศร้อนซะเหลือเกินไหนจังหวัดไหนฝนตกบ้างรายงานตัวมาหน่อยก็แล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าอย่าหยุดฝันครับของวงโนริฟันนะครับอยู่เชียงไฮ้อำเภอแม่จันครับดีเจคำลาบอกเอาไว้นะฮะ

โอ้โหยังร็อกทีเดียวเพลงนี้นะครับอย่าหยุดฝันกับโนรีฟันนะฮะเพลงนี้ไม่เคยเปิดเนาะพี่โอ้เนาะจริงๆชื่อวงก็ไม่คุ้นนะแต่มันในหน้าจอในหน้าโปรแกรมมันเขียนขึ้นว่าเป็นของ Grammy นะ MGA นะเออไม่คุ้นนะไม่คุ้นจริงๆวงนี้นะฮะกูไก่ว่าแอดไลน์ไม่พบ ID เลยค่ะทำไมหาไม่เจอหรือว่ามันคนละประเทศหรือเปล่าเราพิมพ์ถูกไหมตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ลองแอดมานะฮะกูไก่สาวเชียงใหม่แต่ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะจ๊ะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีนะครับก็บอกว่าเพิ่งฟัง BP Radio ได้ไม่นานนี่เองนะบอกว่าเพลง90เพราะดีสไตล์ของ BP Radio ก็จะเป็นสไตล์ยุค90นะเป็นสไตล์ยุค90อาจจะมีร็อกเยอะหน่อยยุค90ยุค2000นะฮะเดี๋ยวเรามาทักทายยังเป็นทางการช่วงหน้าช่วงเวลาบ่าย2โมงเนาะนะครับนี่คือเพลงของ Rock Father ครับชื่อเพลงว่าหัวใจซาตานเดี๋ยวเจไล่ตั้งเพลงคุณผู้ฟังในเซตแรกก่อนที่ขอมาในช่วงหน้าเขามาเล่าข่าวกันเนาะสวัสดีพี่ตองนะฮะขอเพลงด้วยตัวเราเองของพี่เสกโลโซด้วยนะครับ

0: เอาละครับจบไปกับเพลงนี้เลยนะครับเป็นเสียงเพราะๆนะฮะของสองศิลปินนะครับพี่โดมบกรลำและก็เมธานั่นเองนะครับตอนนี้ก็สู่ช่วงบ่ายนี้ยังเป็นทางการกับเพลงพร้อมมากมายนะครับที่พร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะกับที่นี่ BP Radio นะครับแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการเลยวันนี้นะครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับวันนี้เป็นบ่ายของวันอังคารสีชมพูนะครับวันนี้วันที่9เนาะวันที่9เดือนมิถุนายน2569กับช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้ก่อนอื่นเข้ารายการมาแน่นอนให้อยู่กับ True Detect เช่นเคยให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Detect

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่าสี่แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึงสี่แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีด้วยนะครับนะฮะร้านเจียวข้าวต้มบาทเดียวนะครับอาหารอร่อยบรรยากาศดีหมูหมึกกุ้งพร้อมปลาก็พร้อมนะฮะทำถึงทุกเมนูอร่อยทุกเมนูแน่นอนร้านเจียวนะครับทำถึงคือแค่ใครว่าแค่แตะปลายลิ้นก็อร่อยแล้วเงี้ยนะครับไปเจอกันที่ร้านเจียวข้าวต้มบัตรเดียวเชียงใหม่ได้เลยนะครับ2สาขานะครับแยกหลุยส์สันกำแพงนะครับแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่อยู่ใกล้สาขาไหนแวะไปใช้บริการได้อาหารอร่อยแน่นอนนะครับยินดีบอกว่าฟังมาจากดีเจวินิจทันด้วยเดี๋ยวมีส่วนลดให้เลย 10% นะเช่นกันกับยำปูม้าจัดยอดช่วงนี้นะครับใครขึ้นมาเที่ยวเชียงใหม่อย่าลืมแวะไปทานด้วยยำปูม้าจัดยอดนะครับก็สองสาขาหลักนะคะสาขาที่7ยอดแล้วก็สาขาที่หลังมช.มหาลัยเชียงใหม่นะครับมีเมนูยำกระดวมไข่หมึกไข่ปูนี่นะครับมากันแบบเต็มๆเบิ่มๆเลยจานนี้นะครับมีอื่นด้วยนะมียำผสมรวมข้าวโพดนะครับมีพวกมะม่วงต่างๆใส่เข้าไปให้ด้วยรับรองว่าแซ่บนัวแน่นอนที่ยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่นะครับเติมความเปรี้ยวของมะนาวเติมความหวานของน้ำตาลเติมผงนัวนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้โหนัวแซ่บมากๆเลยยำปูม้าเจ็ดยอดแต่อันนี้เป็นยำรวมไข่นะเนี่ยนะเจอกันได้ไข่ปูนะฮะไข่ปลาหมึกนี่นะฮะไข่เค็มนะครับผสมผสานเข้าไปเลยนะฮะยำปูม้าจัดยอดเมนูมัทฉะด้วยมัทฉะลาเต้มัทฉะนมข้าวโอ๊ตมัทฉะมะพร้าวแบบเพียวๆมัทฉะก็มีเหมือนกันที่ยำปูม้าจัดยอดไปเสิร์ฟความอร่อยกันได้เลยแบบกับเมนูพิเศษในส่วนของเดือนนี้ครับฝากด้วยครับอย่าลืมนะ True Retag นะครับเลือกแพ็คเกจดีๆเลือกโปรโมชั่นดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Retag ได้เลยครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นนะครับให้คุณผู้ฟังสอบถามกันนะสนใจสมัครโปรโมชั่นแพ็คเกจกันได้หรือโทรสอบถามที่เครื่องใหม่ได้เลยฝากได้เลยกันครับที่ศูนย์บริการ True แล้วก็ Retag ใกล้บ้านคุณผู้ฟังเลยนะครับนะเมื่อกี้เข้ารายการมามีหลายสายเข้ามากันแล้วหลายข้อความสิหลายข้อความเนาะที่เข้ามาช่วงเวลาของก่อนบ่ายสองเมื่อกี้แล้วตอนนี้ทักทายคุณผู้ฟังทางบุญทริกด้วยตอนนี้บุญทริกกำลังริงสัญญาณแล้วนะฮะฟังพร้อมๆกันบ่ายสองโมงถึงช่วงเวลาของ4โมงเย็นนั่นเองครับที่บุญทริกอุบลราชธานีส่วนทางออนไลน์อยู่ที่กันประมาณ5โมงเนาะทักทายคุณณัฐระยองด้วยนะครับขอเพลงเจ็บจุงเบยคาวบอยโอ้นี่มาแปลกแฮะเดี๋ยวมาไล่เรียงคิวเพลงให้ฟังกันวันนี้เข้ารายการมากันมากมายเลยเนาะเดี๋ยวเขาเปิดเพลงก่อนเดี๋ยวจะมาอ่านให้ฟังว่ามีเพลงอะไรที่เตรียมเอาไว้ให้คุณผู้ฟังได้ฟังบ้างในช่วงเวลาบ่ายนี้แล้วก็วันนี้จะให้เล่าข่าวเรื่องอะไรบอกกล่าวกันได้เลยนะครับฟังได้โดฟินก่อนกันช่วงนี้นะครับ

บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเคยรักกันอาจจะเป็นครั้งที่นานหรือว่าครั้งที่ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่เหมือนกันที่เคยรักกันนะคุณฟังเคยมีความทรงจำไหมล่ะความทรงจำที่เคยมีสิ่งดีๆร่วมกันเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาอ่านชื่อเพลงดีกว่าว่าเตรียมเพลงอะไรไว้บ้างวันนี้นะครับนะใจเล่าข่าวเรื่องอะไรก็บอกมานะวันนี้เป็นวันอังคารสีชมพูเนาะวันนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างเดี๋ยวขอดูเรดาร์ก่อนณเวลานี้บ่าย 2:17 นาทีเนี่ยมีฝนตกที่ไหนบ้างนะครับเนาะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับภาคเหนือตอนนี้ที่เชียงใหม่เชียงรายไม่มีนะครับไปมีตั้งแต่ลำปางลงไปโปเต้อยู่เปล่าลำปางนี่ต้องถามพี่ตัวเล็กนะฮะมันขึ้นมาที่แม่เมาะพี่แม่เมาะลำปางนะแล้วก็อันเนี่ยที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเนออันนี้น่าจะเป็นในส่วนของวังชินเนาะวังชินวังชินนะครับลงมาอำเภอเถินนะครับเถินกับตกอยู่เนอะเถินแม่พริกนะครับตกหมดเลยลำปางนี่ตกหมดเลยไปถึงเมืองแปะนะครับเด่นชัยก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะเข้าลำปางต้องเปลี่ยนสำเนียงนิดนึงนะฮะเข้าเชียงใหม่ต้องเปลี่ยนสำเนียงนะครับลงไปถึงทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะครับลงไปที่จังหวัดตากนะครับแม่ระมาดแม่สอดนี่ก็ตกอยู่เหมือนกันนะครับลงไปสุโขทัยนะจ๊ะสุโขทัยก็มีอยู่นะครับแล้วก็กำแพงเพชรก็มีตกอยู่เอ๊ะไปอยู่ทางตอนล่างแฮะแล้วก็นครสวรรค์นิดนึงนะครับทางอีสานไม่มีนะอีสานนี่มีแถวๆลมสักนิดเดียวนะครับแล้วก็จะมีแถวๆนู้นเลย101นะฮะเริงนกทาที่ตกอยู่นะครับนะฮะส่วนอุบลราชธานีนี่ไม่มีนะครับอุบลไม่มีนะครับมีนิดนึงนะครับที่สีเมืองใหม่ตาลสุ่มนิดนึงนะครับส่วนอุบลนี่ทั้งจังหวัดไม่มีนะครับอุทริกอุเดชอุดมนาจลวยก็ไม่มีนะครับนะฮะลงมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะฮะโอ้กรุงเทพตกอยู่เด้อนะฮะพี่โอ้ครับพี่โอ้กรุงเทพตกไหมตอนนี้ในเรดาร์มันขึ้นมาหนักเลยที่ในส่วนของทางฝั่งของนนทบุรีบางกรวยนะครับศาลายานะครับกรุงเทพส่วนของฝั่งตะวันตกนะฮะนะฮะโซนฝั่งตะวันตกนะครับลากยาวไปเลยถึงสมุทรสาครนะครับตกอยู่เหมือนกันลากยาวเลยบ้านแพ้วสมุทรสงครามนครปฐมกำแพงแสนตกหมดเลยส่วนกรุงเทพฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่มีไม่มีแฮะมันอยู่ที่ว่ากลุ่มฝนจะพาไปฝั่งไหนนะครับเนาะนะลงไปฝั่งภาคตะวันออกชลบุรีระยองตราดก็ไม่มีนะฮะไปมีแถวน่าจะเป็นในโซนของอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะท่าตะเกียบหรอท่าตะเกียบนี่อำเภอจังหวัดอะไรมันตกอยู่มันจะเป็นเขาๆภูเขาหน่อยบ่อทองนะฮะโซนนี้นะครับมีเล็กน้อยถึงปานกลางนี่อันนี้ต้องบอกละเอียดนิดนึงเพราะคุณฟังกันอยู่หลายที่เนาะราชบุรีในมีที่สมุทรสงครามกำลังตกอยู่เพชรบุรีเล็กน้อยนะครับลงไปทางภาคใต้นะฮะมีทับสแกกำลังตกอยู่หนึ่งที่แล้วก็ทางฝั่งของทิศตะวันตกเลยที่แถวๆโซนของอันนี้น่าจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะอันนี้น่าจะเป็นอ๋อเป็นเกาะ2นะฮะเกาะ2นะครับที่มีอยู่อันนี้จะเป็นโซนพม่าเนาะที่มันติดชายแดนติดกันเนาะนะครับเกาะ2ใช่ไหมดีเจพูดถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะใช่พม่านะฮะทางภาคใต้นี่ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยตกเยอะเท่าไหร่นะฮะนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับมีตกอยู่นะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางนะฮะนาสารพิปูนนะครับทุ่งใหญ่นะฮะต้องบอกละเอียดนิดนึงนะไปทางกระบี่กำลังตกอยู่ครับกระบี่กำลังตกอยู่เล็กน้อยภูเก็ตก็มีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับและก็ยังมีลงไปที่เกาะลันตาอะไรกันนี่มาว่าละเอียดเลยอะแต่ละอำเภอแต่ละที่นะฮะในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะดื้อบอกว่าดีเจขานครปฐมฝนตกแล้วค่ะสวัสดีจ้าฟ้าร้องดังมากระวังนะดื้อนะเดี๋ยวลมพัดตุ้มแน่นอนเลยนะฮะก็บอกว่าดีเจขาลาดพร้าวลงเม็ดแล้วจ้ามืดหนักมากตอนนี้ใช่ไหมโอ้กทมและปริมณฑลนี้ต้องบอกว่าเตรียมตัวเลยตุ้มตามตุ้มตามแน่นอนพี่ตูนบอกว่าขอเพลงมนรักมีโอหน่อยครับจากอยุธยาฟ้าครึ้มๆครับเสียงไม่ตกใช่ไหมพี่ฟ้าครึ้มๆฝนช่ำๆจะกินต้มยำหรือผัดเผ็ดกันพี่เดียวบอกว่าขอเพลงขอฟังความต่างสำเนียงระหว่างน่านกับเชียงใหม่นะครับ พี่เดียวอยู่จังหวัดไหนเป็นคนที่ไหนขอความต่างระหว่างน่านกับเชียงใหม่วะนะคำว่าน้ำง่ายสุดแล้วน้ำแหละถ้าเป็นเชียงใหม่น้ำคือน้ำดื่มน้ำกินน้ำถ้าเป็นน่านก็น้ำ ด
ื่มน้ำกินน้ำถ้าเป็นหน้าเนี่ยน้ำน้ำอันนี้เรื่องจริงนะคุณฟังนะสำเนียงไม่เหมือนกันนะเชียงใหม่เหนือจริงแต่ว่ามันคนละอย่างกันนะน้ำนั่นคือเชียงใหม่เชียงใหม่ถ้าเป็นน่านน้ำน้ำก้อยบอกว่าช่วง9ถึง13นี้จะมีฝนฟ้าตกหนักเลยเตรียมตัวรับมือกันละกันนะไหนดื้อลงพูดซีน้ำเต้ก็พูดพี่เต้ก็พูดน้ำนะเพราะมันอยู่ลำปางนะพี่อิงบอกว่าสวัสดีครับพี่ดิจิวินขอเพลงลิงทะมนของหมูพงเทพใช่ไหมหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอหาก่อนนะครับพี่นะเดี๋ยวขอเสิร์ชหาเพลงแป๊บนึงนะครับนะพี่ตัวเล็กบอกว่าทักทายครับห้างฉัตรไม่ตกนะครับมีแต่เมฆครึมๆนะฮะโซนนั้นอาจจะไม่ตกพี่เพราะอาจจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่ายังไม่ถึงเวลานะบะพายแมนละบะพายบะพายนี่ขอดากันนะฮะบะพายบะพายแพร่อู้สั้นกว่าน่านเนาะเมืองแพร่จะอู้สั้นกว่าน่านกะก้อยบอกเอาไว้นะฮะนายก้อยลงสาธิตภาษาแพร่กับน่านหน่อยสิดิเจไม่อยู่ฝั่งโน้นนะนะพี่สุนทรบอกว่าฝนตกในทะเลครับฝนตกในทะเลว่ะอันดามันพรินเซสนะฮะดิเจครับเอาลอตเตอรี่ป้าเขาไปซ่อนเปล่าครับลอตเตอรี่ไหนดิเจไม่ได้ตามข่าวลอตเตอรี่ไหนพี่มาทักทายกับช่วงนี้กันละกันพี่เต้เปลี่ยนชื่อแล้วนะพี่บินรู้ยังเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรด้วยเต้เยี่ยวเฉียวหัวอ๋อเต้ได้เต้เยี่ยวเฉียวหัวนะฮะชี่เฉียวหัวใช่ไหมได้ชื่อนี้ได้เลยนะฮะพี่เดียวบอกว่าผมเป็นคนมหาสารคามครับแต่เคยได้ยินคนพูดสำเนียงแอบต่างกันยิ่งหนึ่งอ๋ออันนี้ก็จำได้นะพี่เดียวเนาะพี่เดียวนี่เป็นคนฉลาดนะคนฉลาดเป็นคนจำอะไรได้ไอ้สวัสดิ์เนาะมาฟังเพลงกันดีกว่าเดี๋ยวจะขอเรียงเพลงแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวใส่ในโปรแกรมเดี๋ยวจะอ่านตอนนี้หยุดขอเพลงก่อนนะครับที่เตรียมไว้นี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 โอ้ 14 15 เพลงแล้วเด้อนะฮะ20กว่าเพลงแล้วนะฮะมาพี่สุนทรส่งภาพมาตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับอยู่แถวถนนแขวงกระทุ่มรายนะหนองจอกกรุงเทพอากาศปกติมีครึ้มเล็กน้อยปานกลางนะครับเนาะนะฮะมาฟังเพลงนี้ดีกว่าของเจ้าวัฒนาครับเพลงนี้ขอไว้จากสาวเชียงใหม่นี่แหละครับแต่ว่าไปทำงานนู่นนะฮะที่ประเทศเกาหลีนะฮะคนไทยเป็นคนเกาหลีเยอะมากเลยนะครับที่ฟังอยู่นะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเพราะใจครับงานจากเจี๊ยบวัฒนานะครับที่ขอไปด้วยกันละกันนะครับเพลงนี้จะเป็นเคยแซวไปบอกว่ามันเป็นเพลงอันนี้เนี่ยบูชาพระพิฆเนศใช่ไหมใช่ไหมที่แซวว่าเฮ้ยเพลงนี้ไม่เป็นเพลงบูชาพระพิฆเนศนี่นะฮะแอทอนเนี่ยอยากรู้เหมือนกันว่าเจี๊ยบวัฒนาเนี่ยเขาไปเอาท่วงทำนองเพลงอันนี้มาใส่เพราะอะไรต้องการอะไรนะพระพิฆเนศนะคุณผู้ฟังเคยบูชาพระพิฆเนศไหมใครที่มีความเชื่อเนี่ยใครที่เป็นคนที่ชอบบูชาพระพิฆเนศก็จะมีเพลงเนาะถ้าพิฆเนศนี่เป็นของพราหมณ์ใช่ไหมฮะเป็นของพราหมณ์ถ้าคนเชื่อด้านพุทธอาจจะไม่เท่าไหร่แต่บางคนนี่เอามาผสมกันเลยแต่บางคนก็บอกว่ามันผสมกันหลายอย่างนะเนี่ยดนตรีก็จะประมาณนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจี๊ยบวัฒนาไปมีแรงบันดาลใจอะไรเอามาใส่เพลงตัวเองนะครับเนี่ยท่อนเริ่มต้นเพลงเนี่ยพี่สวัสดิ์ว่าเดี๋ยวเก่งเนาะไม่ใช่คนเมืองแต่แยกสำเนียงได้ใช่ครับพี่นะเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้นะครับนะฮะสวัสดีพี่เอกด้วยละกันครับส่งภาพมากำลังเดินทางอยู่ตอนนี้พี่เอกนะครับกำลังทำงานอยู่นะวันนี้มาในชุดไอ้โม่งเหมือนเดิมนะครับอันนั้นคือภูเขาอะไรพี่เอกครับภูเขาอะไรครับข้างหลังสวยงามมีท้องฟ้าครึมเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับเนาะรายงานบรรยากาศมานะครับอยู่จังหวัดไหนบ้างเอ่ยช่วงนี้นะฮะเนาะดาวจี้บอกว่าแม่ออนสังกำแพงบ้านผมฮ้อนขนาดครับดีเจเอาก็ห้องน้ำเหมือนกันเนาะกับแม่กับพี่กับน้ำเหมือนกันนะน้ำกับว่าน้ำน้ำหรือน้ำน้ำเนาะพี่โอทักทายนะครับคะเนศครับคะเนศพระพิฆเนศพระพิฆเนศนะครับนะพี่อ่านว่าดีเจวินครับคิวเพลงเยอะไม่พี่อ่านมาช้าพี่อ่านมันกี่โมงกันเนี่ยรอไปก่อนพี่อ่านนะเอาฟังเพลงคนอื่นดีกว่าเดี๋ยวจะอ่านดีเจจะอ่านชื่อเพลงให้ฟังว่ามันนี่มีใครขอเพลงอะไรมาบ้างที่ตั้งไว้ในโปรแกรมนะครับเนาะสวัสดีพี่สนด้วยกันกำลังเดินทางอยู่นะครับพี่สนนะบอกว่ารถติดมากเลยที่เชียงใหม่ตรงนี้วันนี้ไม่มีฝนนะพี่นะอากาศก็สบายสบายพี่สุนทรบอกว่าดนตรีมันเหมือนเพลงเนปาลเนี่ยนะใช่ไหมเพลงนี้หนังสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักที่พี่สุนทรเล่นคู่กับใบเฟิร์นอ๋อใบเฟิร์นนะฮะน้องใบเฟิร์นที่เป็นอันนั้นใช่ไหมแยมยโสธรป่ะฮะเจเน็ตเขียวอะฮะนี่ครับพี่สนส่งภาพมาที่แยกขงสิงนะครับตะกี้มีพี่อู๋บอกว่าฟ้าร้องครับดีเจฟ้าร้องนะจ๊ะที่แถวๆอะไรนะเดี๋ยวนะบางใหญ่ทั้งลมทั้งฝนเลยครับฟ้าร้องฟ้าแลบด้วยตอนนี้โซนภาคกลางครับมีหลายจังหวัดเลยที่มีฝนฟ้ากำลังตกกำลังร้องกำลังแลบนะเวลานี้ก็เตรียมตัวแล้วกันเขาเรียกว่าฝนที่ชอบมาช่วงเวลาเลิกงานพอดีของหลายๆที่หลายๆคนนะครับเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังเหตุผลที่ทนเงาของฟ้าแอมฟ้าลองอ่านก่อนนะเอาเซตแรกก่อนนะนะทำไมไม่คิดดีๆของ SDF นะครับเป็นเวอร์ชันของอะคูสติกนะครับนี่แหละคือความเสียใจโปรเตโต้นะครับปล่อยฉันเลโทสเปกในเวอร์ชันอะคูสติกนะครับเพลงฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งสิเพลงเก่า2เพลงบิลลี่โอแกนหักอกตัวเองนะครับแล้วก็อริสมันด้วยคาราคาซังนี่คาราคาซังเมื่อก่อนมันมีรายการหนึ่งใช่ไหมพี่โอชื่อว่าคาราโอซองป่ะเนาะใครเป็นพิธีกรนะคาราโอซองอย่างนั้นฮะแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่จากปูจานด้วยตัวเราเองนะครับจากโลโซนางฟ้าไม่สาไรนะครับเอฟรันยูบาวีครับลูกจ้างหัวใจคิดถึงไม่ถึงอันนั้นอันวามีหมวยดีค้าด้วยนะหมวยดีค้าเนี่ยหลายคนจำได้แล้วมีเจ็บจุงเบยด้วยนะฮะอันนี้คือตั้งไว้ที่เป็นเพลงไวนะที่จะเปิดให้ฟังกันส่วนเซตหลังที่ขอมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวยัดใส่ตรงกลางให้เนาะพอมาเซตที่หลังเนี่ยจะผสมผสานให้ว่าหลายเพลงเหลือเกินที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับนะเรื่องลอตเตอรี่ของป้าเหรอเดี๋ยวหาข่าวมาให้ฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรบอกมาเดี๋ยวจะไปหาข่าวมาให้ฟังกันในช่วงเวลาบ่ายนี้เลยนะครับนะบ่าย 2:33 นกับช่วงเวลาพักบ่ายนะครับรอลุ้นคืนนี้บอบู่เผยความคืบหน้านะครับไทยซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026นะครับวันนี้มีข่าวลือมาเยอะมากเลย
นะครับว่าเดี๋ยวนั่นซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวไม่ซื้อไม่รู้เหมือนกันบางคนก็บอกว่าเอามาปั่นข่าวเพื่อกระแสหุ้นหรือเปล่านะครับ

ลงจาก Five and Five นะครับชื่อเพลงว่าเหตุผลที่ทนเหงานะครับสำหรับเพลงนี้ที่ฝากไว้ด้วยนะฮะไม่ต้องเหงาอีกต่อไปนะครับเนาะนะฮะคุณฟังครับเรื่องฟุตบอลโลกนะฮะเดี๋ยวอันนี้ล่าสุดนี้ใน Facebookของบอบูนะฮะต้องบอกคุณฟังกันนะว่าบอบูเนี่ยเขาเป็นผู้บรรยายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะทางช่องโมโนแม็กสปอร์ตก็คือเป็นบริษัทในเครือของแจสจัสมินนั่นแหละนะฮะก็คือเป็นธรรมดาอยู่แล้วที่ผู้ประกาศหรือพิธีกรเขาจะออกมาปั่นกระแสเพราะว่าการปั่นกระแสนะมันก็คือมันจะได้ยอดวิวอะฮะได้ยอดในออนไลน์แล้วก็จะทำให้คนเนี่ยมาสมัครในส่วนของแพ็กเกจโปรโมชั่นบอลของเขาเพราะนั้นเราก็ฟังหูไว้หูนะครับที่ได้เจอทราบมาเรื่องฟุตบอลเนี่ยก็คือทางบริษัทแจสหรือว่าจัสมินนะครับจัสมินเนี่ยเป็นบริษัทในเครือทั้งเมื่อก่อนก็คือ3 BB นะฮะนะฮะแล้วก็ในเครือของโมโนแม็กเขาเป็นบริษัทย่อยอีกมากมายนะอยู่ในบริษัทใหญ่ตรงนั้นนะครับก็คือช่องโมโน29แล้วก็แอปที่ดูพรีเมียร์ลีกของโมโนนะครับก็ได้มีการลง Facebook บอกว่ารอลุ้นคืนนี้บอบูเผยความคืบหน้าไทยซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ยังไม่ 100% นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาถ้าได้แน่นอนแจ๊สจะไม่คิดแพ็กเกจเพิ่มไหมเริ่มมีการโฆษณาขายของและแถมยังแบ่งให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดครึ่งหนึ่งนะครับรวมถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยอันนี้เขาให้ข้อมูลเอาไว้นะฮะถ้าได้คือที่ทราบมาคือบริษัทแจ๊สเนี่ยเขาพยายามที่จะเจรจาให้มันได้ราคาต่ำกว่า500ล้านเพราะว่าประเทศเวียดนามหรือประเทศอื่นๆนะรู้ป่ะฮะเขาได้ราคาต่ำกว่า500ล้านหมดเลยแต่ประเทศไทยเนี่ยเขาจะขายให้ 1,300 ล้านนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลไม่เกี่ยวกับเงินทอนสักอย่างนะนี่จะพูดในความเป็นจริงเลยนะฮะไม่ใช่ว่าโอ๊ยอนุทินมันจะไปเอาเงินทอนไม่เกี่ยวที่เขาแชร์ในออนไลน์กันก็คือบริษัทเจ้าใหญ่ก็คือ FIFA นะครับซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ด้วยสดนะเขาเรียกเงินไทย 1,300 ล้านคุณต้องจ่ายราคานี้เท่านั้นในขณะที่ไทยก็อ้างว่าอ้าวประเทศไทยก็มีขนาดเท่ากับเวียดนามทำไมคุณขายเวียดนามราคาถูกกว่าแค่400กว่าล้านบาทแต่มาทำไมคิดไทยถึง 1,000 กว่าล้านบาทไฟฟ้าบอกว่าช่วยไม่ได้ฉันจะเอาราคานี้กับคุณนะฮะประเทศไทยคุณมีเขาเรียกว่าความพร้อมกว่ามีศักยภาพมีทีวีหลายช่องมีคนต่างพร้อมจะดูเยอะมีประชากรมากมีท่องเที่ยวเยอะมีร้านเหล้าเยอะเราต้องคิดคุณราคานี้คือเหมือนกับมาขุดเลือดขุดเนื้อต้องการจะให้ขายราคาแพงเนี่ยรัฐบาลตอนแรกเขามาเสนอขายรัฐบาลก่อนให้อนุทินก่อนอนุทินไม่เอาแพงเกินก็ปัดให้ไปหาโมโนให้ไปหาทรูเลยคุณจะซื้อก็เรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วประมาณนี้นะฮะก็เลยพยายามเจรจากันให้ราคามันลดลงนะครับตามราคาที่เหมาะสมนะครับก็คือต่ำกว่า500ล้านนะครับนะอันนี้รอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับแต่แอบบอกนิดนึงนะฮะว่าหากว่าใครที่เมื่อคืนดีเจลองดูที่กล่องรับสัญญาณตัวเองที่ห้องนะฮะมันจะมีไทยแซดกับอินโฟแซดเมื่อคืนดูได้ดูของประเทศจีนเป็นช่องจีนนะ CCTV 5นะครับเหมือนเขาจะอัปเดตขึ้นมานะใครที่มีกล่องรับสัญญาณดาวเทียมที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะฮะของอินโฟแซดหรือว่าของไทยแซดนะครับลองกดเข้าไปในโหมดทีวีออนไลน์มันจะมีช่องจีนให้จำไว้นะฮะช่อง CCTV 5ลองกดหาในแอปกล่องดาวเทียมคุณผู้ฟังดู CCTV 5มันจะเป็นช่องในด้านสดฟุตบอลโลกอันนี้คือแต่มันเป็นภาษาจีนนะเพราะมันเป็นของจีนเขาแต่รอดูอีกทีว่าเดี๋ยววันเปิดจริงๆจะดูได้ปกติไหมจะกระตุกไหมจะเรียงไรอะไรกันนะฮะอีกทีหนึ่งนะส่วนเวียดนามเดี๋ยวน่าจะรออัปเดตนะถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะเสียแพ็กเกจดูในมือถือในแอปเนี่ยก็เอากล่องนี้มาต่อทีวีก็ได้เพราะว่าการดูบอลเนี่ยหลายคนชอบดูผ่านทีวีจอใหญ่ๆไงดูมือถืออาจจะเล็กไปอย่างเงี้ยฮะแล้วแถมต้องมาเสียตังค์อีกนะฮะไปหาซื้ออันนั้นไปเลยจบไปเลยฮะไปดูทีวีธรรมดาได้ด้วย3579ในกล่องนั้นฟัง BP Radio ได้ด้วยนะเดี๋ยวรอให้มันเป็นทางการก่อนจะมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะอันนี้คือเรื่องฟุตบอลนะเรื่องฟุตบอลนะครับเนาะฟังภาคภาษาลาวก็ได้นะภาคภาษาเวียดนามก็สนุกอีกแบบนึงกันนะแต่ลาวเราฟังรู้เรื่องอยู่ไงนะพี่สุธรบอกว่าดีใจครับวันนี้6โมงครึ่งนะชุดใหญ่ไฟกระพริบครับวันนี้ไทยพบกับจีนนะฮะไฟกระพริบวิบวับวิบวับนะฮะบอลไทยเข้าสู่ยุคถดถอยหลังแล้วมันถดถอยยังไงพี่สุนทรสวัสดีเดี๋ยวนะเพิ่มนะสวัสดีพี่รับเหมาด้วยกันแล้วกันนะครับมาล่าเนื้อมาช้าพี่ไว้นวลท้ายรายการก่อนเด้อนะมาช้านะนะครับแล้วก็อะไรอีกอ่ะก้อยนะครับพี่สนนะฮะบอกว่าตอนนี้ผ่านสารกลางนะครับมีเงามะม่วงอะไรอ่ะมีเงาวันมะม่วงมีงานวันมะม่วงนะฮะมีงานวันมะม่วงเหรอพี่อ๋อโอเคนะครับพี่ปอนบอกว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยประมูลราคาสูงไงราคาก็เลยสูงขึ้นเขาคิดหลายอย่างพี่ปอนฟีฟ่าเนี่ยมันก็น่าเลือดเกินนะฮะคิดราคาสูงเกินนะเกินพิกัดเกินไปนะฮะท่านบุญทริกด้วยแอบฟังกันอยู่นะจ๊ะบุญทริกเดี๋ยวโดมน่าจะรวยนะฮะแอบฟังดีเจเมาส์เล่าข่าวอยู่นะ
ทำไมไม่คิดดีๆครับในเวอร์ชั่นของอะคูสติกเวอร์ชั่นนะครับนะ

ไม้ไม่คิดดีๆครับเพลงนี้เป็นเวอร์ชันอะคูสติกเย็นๆนะครับห้ามหลับกันก่อนนะห้ามหลับกันก่อนนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆกันช่วงนี้นะครับนะฮะหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่ทางออนไลน์เนาะอยู่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ทักทายกันได้นะครับตอนนี้บ่าย 2:47 นาทีอ๋อนี่ไงมีที่ใครอยู่เชียงใหม่นะครับวันนี้พรุ่งนี้มีงานวันมะม่วงพี่สนนะฮะพี่ลุงแป๊ะเขาส่งมาให้ละนะครับขอเชิญเที่ยวงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่นะครับเพิ่งรู้ว่ามีงานมะม่วงด้วยนะครับงานมะม่วงงานลำไยนะฮะการประกวดผลผลิตมะม่วงนะครับมะม่วงยักษ์มะม่วงแปลกแข่งขันส้มตำมะม่วงลีลานะแข่งขันแปรรูปข้าวเหนียวมะม่วงการแสดงเทศกาลเผยแพร่ความรู้ต่างๆนะครับก็จะมีงานกันที่ศูนย์ราชการเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นครั้งที่15แล้วฮะโอ้ก็หาหูเนี่ยนะฮะ8ถึง10มิถุนายนนะครับก็งานมีถึงเวลา6โมงแรงนะครับก็ไปเจอกันได้ใครอยู่เชียงใหม่นะงานมะม่วงนะครับงานมะม่วงนะภาคเหนือเขาเรียกว่าบะม่วงว่ากันไปกันละกันนะนะครับบุญทลิกมีงานอะไรไหมให้พี่ปอนมีงานผลไม้ไหมบุญทลิกนี่มีผลไม้ประจำถิ่นไหมฮะอย่างเชียงใหม่ลำพูนถ้าลำพูนก็จะเป็นวันลำไยไอ้เรื่องจริงนะแล้วพืชผลไม้ประจำลำพูนคือลำไยนะกะที่ลำไยโดนมะม่วงคว้างไงฮะมะม่วงเคลื่องใส่ที่ลำพูนเนี่ยก็ว่าเป็นงานลำไยเขาเรียกจากเคลื่องที่มะม่วงที่ลำพูนว่าเป็นงานลำไยไงฮะเขารู้พี่อ่ะเออนะพี่อ้วนเชียงใหม่นะครับสวัสดีด้วยกันฮะพี่เจครับมากินไส้กรอกดีกว่าร้านไส้กรอกเปรี้ยวรออยู่นะครับที่3ล้านพี่อ้วนรามสูนเชียงใหม่ทักทายด้วยกันละกันนะครับนะฮะมาพี่ตองว่าดีใจครับหลับแล้วฮะอย่าเพิ่งหลับสิครับก้อยบอกว่าที่เมืองน่านเนี่ยก็ส้มสีทองอ๋อเมืองน่านเป็นส้มสีทองเหรอฮะแต่ละพื้นที่ก็จะมีผลไม้ประจำฤดูกาลจำถิ่นเนาะนะอย่างภาคตะวันออกก็จะเป็นทุเรียนอะไรเงี้ยว่ากันไปอ่ะโปเตโต้ครับคุณ

นี่คือเพลงของโปเตโต้ครับเพลงที่มีชื่อว่านี่แหละคือความเสียใจนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับในช่วงเวลานี้เลยนะฮะบ่าย 2:54 นนะครับเปิดเพลงพร้อมมากมายตอนนี้คิวเพลงเต็มแล้วนะครับไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเราจะไล่ฟังไปเรื่อยแล้วก็เล่าข่าวกันไปเรื่อยๆกันละกันนะครับเนาะเย็นนี้นะฮะลืมนะฮะวันนี้ชัยนาทพบกับไทยแลนด์นะครับบอลนอกแค่สาใจบอลไทยอยู่ในสายเลือดครับพี่เพชรบอกเอาไว้นะครับเย็นนี้เจอกัน 6:30 นะครับทางช่องไทยรัฐนะครับฟีฟ่าเดย์ระหว่างไทยและก็จีนนะครับนี่ใครที่เป็น FC บอลไทยอย่าลืมติดตามแล้วกันพี่บอกว่าช่วงท้ายรายการ5:00ฝากเปิดเพลงลำวงให้ในหม่องเต้นด้วยกันละกันนะฮะได้เลยขอเพลงช้าก่อนนะ

นี่คือเพลงของ Leto Speck นะครับในเวอร์ชันอะคูสติกก็เพราะดีนะครับเพราะว่า Leto เนี่ยถ้าเราพูดถึงเพลงเขาก็จะออกแนวสไตล์แบบร็อกๆเจนปัจจุบันนี้ไม่มีใครร้องเพลงร็อกแล้วนะครับเมื่อคืนนี้มีเดี๋ยวจะให้ฟังตัวอย่างนะฮะเมื่อคืนได้มีพี่อลงกรพี่อลงกรนี่เป็นแฟนรายการ BP Radio นั่นแหละนะครับแล้วก็ติดตามฟังช่วงรายการกลางคืนประจำกลางวันอาจจะไม่ได้ค่อยได้ฟังเท่าไหร่นะพี่อลงกรเนาะฟังอยู่เปล่าพี่บอกว่าลูกสาวพี่อลงกรนึงฟังเดี๋ยวจะให้ฟังเขาทำเพลงก็คือทำวงที่มีชื่อว่า Not Fake ทำวงที่มีชื่อว่า Not Fake นะครับแล้วก็เด็กๆเค้าเป็น Gen Z เลยอายุมา15 16ฟังฮะไม่น่าเชื่อว่ากลุ่มเด็กกลุ่มนี้จะมาร้องเพลงในสไตล์นี้เดี๋ยวให้ฟังเลยแล้วกันอ่านไปเข้าไปติดตามใน Facebook ได้พิมพ์คำว่า Not Fake นะครับ N O T F A C K Not Fake ที่แปลว่าไม่ได้เฟคไม่ได้ปลอมไม่ได้โกหกอะไรเงี้ยนะฮะนะเป็นของจริงไม่ปลอมเงี้ยเนาะเป็นนักร้องวัยรุ่น Gen C Gen Z ครับมือเบสอยู่ม.4 ม.5 อะไรอย่างงี้ทั้งนักร้องหญิงร้องชายต้องร้องนำเป็นผู้หญิงนะครับส่วนมือเบสมือกีตาร์มือกลองมีทั้งหญิงทั้งชายผสมกัน1 2 3 4 5มี5คนนะฮะให้ทำให้เราหวนนึกถึงสมัยที่เรานั้นยังเป็นเจนซีเมื่อก่อนเมื่ออายุมา15 16เมื่อก่อนนี้จะวินนี่ไปเกาะดูห้องซ้อมดนตรีที่โรงเรียนเลยนะเขาจะซ้อมดนตรีประมาณเนี้ยแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเจนซีเดี๋ยวนี้เขาจะร้องเพลงร็อกได้ด้วยอ่ะลองฟังดูเป็นเพลงที่ชื่อว่าเหงาเหมือนเดิมนะฮะของวง Not Fake นะลองฟังดูแล้วกันนะฮะกลุ่ม Gen Z ในเวอร์ชันร็อกนะฮะ

ดนตรีแน่นมากเลยนะฮะปรบมือกับวง Not Fake ด้วยกันละกันอย่าลืมไปกดติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับอันนี้มีสมาชิกหนึ่งในนี้ก็คือมีลูกสาวของคนฟังช่อง BP Radio นี่แหละที่อลงกรนะเขาบอกว่าฝากโปรโมทให้ดีเจนะวง Not Fake เขียนยังไงใช่ไหมไปเสิร์ชใน Facebook นะครับพิมพ์คำว่า Not Fake ครับ NOT อ่านว่า Not ใช่ไหม NOT นะ NOT แล้วก็ต่อเลย FAKEFAKE not fake นะครับ NOT FAKE not fake ไปดูว่าหน้าตาศิลปินเป็นไงบ้าง1 2 3 4 5นักร้องนำเป็นผู้หญิงนะครับอยู่ม.4 ม.5 ยังใส่กระโปรงนักเรียนอยู่เลยนะฮะส่วนมือเบสนะลูกสาวพี่อลงกรณ์นี่สูงสาวหุ่นดีนะฮะถือและกันเล่นเบสนะเป็นผู้หญิงที่เล่นเบสนะงงไหมส่วนอีกคนเบสกีตาร์เหมือนกันครับน้องร้องเขาเรียกว่านักดนตรีชายม.4 ม.5 เหมือนกันน้องคนหนึ่งผู้หญิงครับเล่นคีย์บอร์ดเป็นสาวตะมุตะมิเล่นคีย์บอร์ดส่วนน้องร้องนักดนตรีชายหนึ่งคนตีกรองอยู่ด้านหลังอันนี้คือเจนซีของแท้เลยนะฮะลองกดเข้าไปดูนะครับใน Facebook นะครับ Not Fake นะครับนี่ละมนไปกดแล้วยังคอมเมนต์บอกว่าฟังมาจาก DJ Win ด้วยนะเขาจะได้ชื่นใจ

นี่โปรโมทให้แล้วนะครับเนาะ NOTFAKE ครับผม NOTFAKE ยากนะที่เจนซีเขาจะร้องเพลงร็อกแบบนี้นะนิรมนไม่ใช่เรื่องง่ายนะเจนซีเดี๋ยวนี้ร้องเพลงแบบว่าพึมพำพึมพำอยู่ในคอตัวเองนะฮะแต่กลุ่มนี้มาแบบร็อกเลยนึกถึงสมัยที่เรียนม.ปลายเมื่อก่อนเนาะก็จะเป็นประมาณเนี้ยสไตล์นี้เลยนะฮะเจนซีเดี๋ยวนี้เขาจะร้องเพลงสไตล์แบบแบ๊วๆใสๆส่วนใหญ่จะไม่ร็อกกันจะร็อกไม่เป็นอย่างงั้นก็เกาหลีไปเลยนะฮะเนี่ยจำนะตอนนี้บ่าย 3:00 นแล้วนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนิรมนเราเป็นเจนอะไรนะฮะเป็นเจน Z ตอนปลายเจน Y ตอนต้นนะฮะแต่น่าจะไปทางเจน Y ตอนปลายๆนิดหนึ่งนะฮะไม่แพ้เสียงในหัวเราดีเจ

ผู้จาลองไม้นะครับนี่คือเพลงสะพานไม้ไผ่นะฮะก็พูดถึงเรื่องราวของคนที่แบบว่าไม่ได้เป็นไม้ไผ่เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ไม่ได้แข็งแรงอะไรแต่ว่าเชื่อเถอะว่ามันจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับมันจะไปถึงเป้าหมายได้นะครับอาจจะดูโคลงเคลงอาจจะดูแบบไปตามลมพายุนะแต่เชื่อขอให้เชื่อคนนี้เขาเปรียบตัวเองกับสะพานไม้ไผ่บางคนเหมือนจะดูแข็งแกร่งแข็งแรงแต่เป็นแข็งแกร่งแค่ช่วงเริ่มต้นนะของการ อยู่ด้วยกันสักพักนั้นเริ่มมีปัญหาต่างๆแต่คนนี้อาจจะดูโคลงเคลงหน่อยอาจจะดูแบบแต่เราจะสร้างสะพานไปด้วยกันก็เป็นการเปรียบเปรยนะฮะหนึ่งเพลงที่มีความหมายซ่อนเอาไว้ภายในเนาะนะฮะปู่จานนี่คำว่าปู่จานนี่ทางเหนือนี่แปลว่าอาจารย์เขาเรียกว่าอะไรนะพ่อหมอธรรมเงี้ยเนาะหมอธรรมนะประจำหมู่บ้านประจำอำเภอตำบลอะไรเงี้ยหมอธรรมนะครับคนที่ทำพิธีอะไรเงี้ยนะนะครับปู่จานปู่จานลองใหม่นะฮะก็มีคอนเสิร์ตเรื่อยๆอยู่นะเห็นใน Facebook เขาก็โพสต์เรื่อยๆอยู่ปู่จานนะครับเนาะคนเจียงไฮ้นะฮะเอาละครับมาทักทายกันช่วงนี้พี่ทองบาบอกว่าไปกดติดตามน้องๆวงน็อตเฟกแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะนะครับพี่สุนทรบอกว่าขู่ไหมครับมอดชอบกินนะไม้ไผ่มอดกินลำไยได้ไหมฮะ มอดชอบกินลำไย ก็ช่วงต้นเป็นต้นไผ่ก่อนสิพี่กลางๆค่อยๆเป็นคอนกรีตดิพี่ค่อยๆทำไปเรื่อยๆขายลูกชิ้นไปอย่างเงี้ยนะพี่เออขายลูกชิ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะค่อยสร้างเป็นสะพานคอนกรีตทีหลังอะไรเงี้ยนะฮะทักทายพี่โอนะฮะขอเพลงคิดถึงวันเก่าของชายตะเกียงนะครับจะได้หวนรำลึกถึงสมัยเป็นบ่าวน้อยพี่โอเป็นคนจังหวัดไหนคือตึงหาบ่าวน้อยกาบ่ายโมง12นาทีนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆนะครับพี่สุนทรบอกว่าตลอดเลยนะอะไรก็ลำใหญ่ไปหมดเลยเอ้าก็ลำใหญ่มึงก็ลำใหญ่ไงฮะพี่เกมว่าดีเจครับออกรถใหม่อีกแล้วเดี๋ยวพี่เกมซื้อใหม่แล้วเหรอฮะซื้ออีกคันแล้วครับดีเจคันนี้พี่เกมซื้อมาขายต่อหรือซื้อมาใช้ถามก่อนนะฮะซื้อมาขายต่อเปล่าฮะนะล่าสุดพี่เกมออกรถใหม่แล้วครับเป็นดูคาตินะฮะสีแดงแจ่มทีเดียวนะฮะโอ้โหพี่เกมเอาตังค์มาจากไหนฮะขอกู้สักแสนได้ไหมฮะดูคติ899นะฮะคันนี้ 200,000 ว่ะป๊าตๆๆๆนะได้รถกระบะมือ2นะฮะ1คันสุดยอดนะฮะอ่ะจะใช้รถอะไรก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขแล้วกันพี่เกมนี่เขาเป็นเสียนะครับเนาะเป็นเสียนะฮะทักทายพี่ช่างอู๋ได้กันละกันทักทายช่วงบ่ายนะครับมาไม้ไหนใครมีรถอะไรเอามาแชร์กันดูหน่อยเร็วนะครับเดี๋ยวดิเจขอขึ้นจังหวะเพลงหน่อยได้ไหมเราช้ามาหลายเพลงเนาะเดี๋ยวขึ้นจังหวะเพลงสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะได้คึกคักกันช่วงนี้นะครับเนาะนะครับพี่รงกลึงเชียงพี่อู๋บอกว่าวันนั้นเข้าไปเชียงใหม่เจอไก่หมุนครับไก่หมุนอะไรอย่าง5ดาว5ราวไม่5ราวนะหมายความว่ายังไงฮะไก่หมุน5ราวไม่5ราวนะหมายความว่ายังไงครับดิเจไก่ย่าง5ดาวยังไงไม่เข้าใจพี่คือยังไงไม่เข้าใจนะฮะไม่ห้าราวนะหมายความว่ายังไงครับเขาเขียนแบบเป็นข้อความอาจจะล้อเฉยๆบ้างพี่อาจจะเฉาะล้อเล่นๆไหมแบบว่าเขาก็ทำแบบเรียนแบบไอ้ไก่ย่างห้าดาวอะไรเงี้ยบางคนนี่อย่างเมื่อก่อนมันจะมีกาแฟสตาร์บังเงี้ยเขามีสตาร์บัคและมีสตาร์บังเงี้ยเขาก็จะทำเรียนแบบอะไรเงี้ยนะฮะเพื่อมันมีสีสันอะไรเงี้ยห้าราวอาจจะเป็นคนลาวมาขายเปล่าไก่ย่างห้าราวเงี้ยนะอาจจะเป็นเจ้าของเป็นคนลาวอย่างนี้ก็ได้นะใครจะไปรู้เนาะนะครับให้ฟังอนันต์วาดีกว่าครับคิดถึงแต่ไม่ถึงอ่ะพี่โอ๋พี่เกมหน่อยพี่เกมขับดูคติให้ดูหน่อยสิแล้วขึ้นควบรถหน่อยสิฮะขอดูในแบบหน่อยนะในแบบขึ้นควบดูคติหน่อยแล้วนะพี่เฟิร์สบอกว่ามีกาแฟตราวัดด้วยนะกาแฟตราวัดเหรอฮะพี่อันน้อยตัวร้ายอยากมีรถตูดดำๆอะไรนะอยากมีรถตูดดำๆอ่ะพี่โหไม่ไหวมั้งพี่อันนี้ก็ควันเยอะเกินพี่อั๋นส่งภาพเป็นกระบะคันหนึ่งนะฮะตูดดำมากเลยไม่รู้ไปเบิ้ลรถใส่ใครนะฮะตำรวจจับนะฮะปรับควันดำนะครับตูดดำมากนะฮะกระบะคันนี้ต้องใส่วัยรุ่นเฮลมากข้างในฮะไม่เฮลก็ดีดนะฮะสงสัยข้างในนี่จ้าน่าจะดีดบ่อยนะฮะก็เลยตูดดำทีเดียวนะฮะอันนั้นอันวางแค่คิดถึงไม่ถึงนะครับช่วงนี้นะฮะ

ือไม่ถึงนะครับอันอันวานะฮะร้องแต่สมัยหัวยังไม่ล้านนะครับอุ๊ยแกงอันอันวาอีกแล้วอ่ะเป็นศิลปินเด็กในตำนานที่หลายๆคนรู้จักดีนะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับนี่ไงพี่เกมเรซซิ่งเขาบอกว่าดีเจครับพี่เกมมีรถเยอะหลายคันเพราะอะไรเพราะว่าซื้อมาขายไปอ๋อก็ว่าพี่เกมใครอยู่เชียงใหม่ใครอยู่เชียงใหม่ลำพูนภาคเหนือนะฮะเชียงใหม่ลำพูนลำปางเพียวนั้นแพร่แม่ฮ่องสอนอยากได้รถนะครับมือสองสภาพดีติดต่อพี่เกมได้เลยนะมีลูกค้าหลายคนติดต่อมามี X-Max นะครับมีเวสป้านะครับนะฮะมีรถที่บอกเมื่อกี้นะดูคติต่างๆเนาะนะครับหลายคันทีเดียวที่ซื้อมาแล้วขายไปนะฮะก็ถือว่าทำงานหาเงินเนาะลูกค้าเยอะนะเนี่ยนะพี่เกมพี่เกมนี่ฟังดีเจมาตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์เนาะนะฮะมั้งเนาะตั้งแต่สมัยนั้นแล้วนะฮะนี่มีรถหลายคันนะครับที่เอามาขาย CBR นะครับคันใหญ่บนลมเทิมทีเดียวนะครับ CBR รุ่น650แล้วฮะ F นะฮะซึ่งแต่ละคันก็ราคาก็หลักแสนหลักแสนนะฮะทั้งนั้นเลยนะครับมีตั้งแต่รุ่นเล็กนะไปถึงรุ่นใหญ่นะฮะนี่แล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายด้วยอาขายครัวให้พี่เกมนะฮะใครสนใจก็ติดต่อพี่เกมเรซซิ่งได้นะครับเนาะเกมบอกว่าส่วนมากจะซื้อมาจากภาคกลางมาจากกรุงเทพเอามาขายทางเหนือเพราะว่าจะได้ราคาที่ดีนะก็ว่ากันไปแต่ว่าคนอีกคนหนึ่งนะที่ว่ารถสวยดื้อครับได้ยินข่าวว่าดื้อก็แต่งรถไม่ใช่เหรอฮะดื้อรถแรงมากนะครับเป็นผู้หญิงที่แต่งรถได้นิดหน่อยนะฮะแต่ว่าดำทั้งคันทีเดียวทำไมดื้อชอบเบิ้ลรถล่ะครับโอ้เป็นสาวชอบเบิ้ลรถเหรอนะเนี่ยดื้อนี่เป็นพยาบาลนะครับอยู่นครปฐมนะฮะแต่ว่าแต่งรถคุณผู้ฟังเป็นผู้หญิงอะไรไม่รู้แต่งรถนะฮะถนนทอดยาวไงก็เลยแต่งรถเลยทีเดียวพี่อ่านบอกเอาไว้นะว่ารถดื้อดำมากนะครับสงสัยเบิ้ลตลอดทางนะฮะใช่ไหมครับดื้อดื้อบอกว่ารู้ได้ไงครับพี่รู้แล้วกันนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าด้วยตัวเราเองครับกันจากพี่เสกพี่เสกโลโซพี่เสกก็ใกล้จะออกมาแล้วนะครับ23นี้ใช่ไหมเหลืออีกเพียงประมาณสัปดาห์เดียวเนาะก็จะได้ออกมาจะเจอ FC แล้วนะครับเนาะเราติดตามเดี๋ยวรอใกล้ๆเราค่อยมาอัปเดตข่าวกันนะครับพี่อิงบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้เห็นพูดถึงพี่เกมที่จำหน่ายรถใช่ไหมฮะพี่อิงก็บอกว่าผมก็มีเหมือนกันครับดีเจอันนี้รุ่นไหนพี่125 Honda เป็นรุ่นเล็กเนาะเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับครอบครัวมอเตอร์ไซค์ช่วงนี้ถ้าใครมีถือว่าดีนะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยประหยัดน้ำมันหมายถึงว่าเป็นตัวเล็กๆนะใช้กันในเมืองขับรถไปนั่นนี่ก็ประหยัดน้ำมันดีแต่ถ้าเป็นใครเป็นสายบิดของแท้ก็ต้องซื้อรุ่นใหญ่นะฮะรุ่นใหญ่ก็ต้องมีงบเยอะหน่อย งบเยอะหน่อยนะครับงบเยอะแล้วไม่พอต้องดูแลรักษาด้วยนะฮะมันต้องเป็นคนที่รักจริงๆอะฮะบางคนนี่รถยนต์ไม่ใช้เลยนะฮะไม่มีรถยนต์เลยใช้แต่มอเตอร์ไซค์แต่มอเตอร์ไซค์นี่คือมีคลาสมีระดับสูงระดับไฮเอนด์เลยระดับหลายแสนเลยเงี้ยนะฮะคือรถมอเตอร์ไซค์ของคนนั้นสามารถซื้อรถยนต์ได้2คันอะไรเงี้ยนะฮะคันกว่านะของรถยนต์ทั่วไปนะฮะอะไรอย่างแบบนั้นนะฮะก็ถือว่าเป็นความชอบแต่ละคนกันละกันนะฮะพี่อิงนี่เขาจัดบ้านสวยนะเขามีฟงมีไฟด้วยนะจะบอกให้ฟังเป็นไฟแบบว่าเป็นสตูดิโอฮะไฟสีม่วงๆอย่างงี้นะฮะ

ีมบอกว่าถ้าซื้อรถใหญ่นี่สงสัยไม่รอดจะบิดหนักเกินไปบิดหนักเกินไปตกข้างทางก่อนเหรอพี่นะฮะไฟซื้อมาจาก TikTok นะฮะไฟแว๊บๆแว๊บๆนะฮะนะครับอ่ะดื้อว่าจิจิวินครับเมื่อกี้เห็นแซวว่าเลยนะฮะแซวว่ามีคนแซวว่ารถยนต์ของดื้อท่อดำเหรอฮะไม่ดำนะพี่วินขาไหนขอดูหน่อยสิดื้อเดี๋ยวขอซูมดูก่อนเดี๋ยวนะขอซูมดูก่อนนะดื้อว่านี่ค่ะนี่ดื้อเราขับรถกระบะจริงเหรอเดี๋ยวขอซูมดูข้างหลังก่อนนะกระบะสีขาวนครปฐมนะครับ D-Max นะครับและข้างหลังเขียนว่าเบียร์เซอร์วิสนะฮะโอ้โหนี่ถ้าบอกว่าไม่รู้นึกว่าผู้ชายขับนะเนี่ยดื้อนะเป็นพยาบาลนะฮะเป็นพยาบาลหรืออยู่โรงพยาบาลแต่ขับกระบะซิ่งนะคุณฟังคิดดูชอบมากเลยนะครับสุดยอดนะครับพี่อ่านครับดื้อบอกว่ารถไม่ดำนะฮะพี่อ่านเอาอะไรมาบอกรถดำฮะแหมดื้อบอกว่ายังอื่นอาจจะดำนะอุ้ยหมายถึงว่าผมอ่ะผมดำฮะผมดำนะฮะเออผมดำอยู่นะฮะแหมเห็นดื้อต้องฟังเพลงแล้วล่ะนะฮะดื้อมาดื้อต้องเต้นเพลงนี้แล้วดื้อ เจ็บจุงเบยครับมาสนุกสนานตรงนี้สักช่วงกันละกันนะครับจะได้คึกคักกันจะได้ไม่ง่วงไม่เหงากันดื้อว่าชอบคาดีเจขาชอบส่วนตัวใช่ป่ะ

พี่อันว่าดื้อนี่เป็นผู้หญิงที่ขับรถซิ่งนิดๆหน่อยดื้อว่าเป็นความชอบส่วนตัวเลยเคยขับรถกระบะคู่ใจคันนี้ไปรับมิ้นที่สนามบินนะฮะคนมองทั้งสนามบินเลยนะฮะเบิ้ลทีควันออกนะฮะโอ้โหเป็นผู้หญิงซิ่งเหรอครับทักทายพี่ต้าด้วยนะฮะต้าดีเจครับนึกถึงงานลำวงครับนึกถึงร้านเหล้าเลยทีเดียว

กำลังมันเลยเนี่ยกำลังมันแล้วเนี่ยเออชิวๆกันตรงนี้ก็แล้วกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนะครับบ่าย 3:35 ทีจะได้ตาเปิดกันช่วงเดียวคุณวอนดีใช่ครับตอนนี้รู้สึกง่วงจังเลยง่วงๆนะฮะอย่าเพิ่งง่วงสิครับเพลงนี้ฝากกับพี่ต้านะพี่ต้านะมาต้าต้าต้า

ลาด้านะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันนะครับนะนี่พี่เกมส่งรูปมาบอกดีเจคะนอกจากจะมีรถมอเตอร์ไซค์แล้วนะมีรถยนต์ด้วยนะหารถยนต์ด้วยนะฮะโอ้โหมีลูกค้าหลายรูปแบบเลยนะฮะซื้อรถพี่เกมไปเพิ่งดูแล้วพี่เกมเป็นพ่อค้าเนี่ยแต่ดื้อจะขายรถกระบะนะฮะพี่เกม นะฮะตอนนี้ใกล้จะเข้าสู่สี่โมงเย็นนะครับแหมแล้วแต่คนชอบเนาะพี่รับเหมาส่งภาพมาที่บ้านตัวเองนะครับที่กำลังสร้างอยู่กำลังทำบันไดวนอยู่พี่รับเหมาฮะกำลังสร้างบ้านกำลังทำบันไดวนขึ้นบ้านอยู่สวยๆส่วนพี่ปอนบอกว่าดิฉันครับไม่ได้สนใจเรื่องรถไม่ได้สนใจเรื่องบ้านแต่ว่าสนใจเรื่องอาหารครับพี่ปอนบอกว่าลองทำหมูกรอบสูตรเยาวราชนะฮะช่ำๆเลยแต่ละคนแต่ละแบบไปแต่ละเวเนาะคนไปทางรถบางคนไปทางอาหารบางคนไปทางสร้างบ้านในลุงแป๊บไปทางการเกษตรอย่างเงี้ยแต่คนชอบแต่ทุกคนชอบฟังเพลงหมดเออดื้อว่าดีเจขายยังไม่ขายค่ะยังใช้อยู่ฮะว่าลงทุนแต่งรถไปเยอะแล้วฮะพอใช้ให้คุ้มก่อนใช่ไหม

อย่าหัวร้อนก็แล้วกันนะฮะอย่าหัวร้อนก็แล้วกันนี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหัวร้อนครับเพลงจากพี่แจ๊สนั่นเองนะครับนะก็คึกคักกันช่วงนี้นะฮะจะได้ตาเปิดกันนะฮะเดี๋ยวยังมีเพลงที่ค้างกันอยู่มีบิลลี่โอแกนเนาะมีอลิสมันมีเอฟนะครับนางฟ้าไม่สารายมีบาวีมีมีโอมีวงเฟมนะครับมีพงเทพที่คุณผู้ฟังส่งมานะครับเนาะแล้วเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฟังกันไปสลับสับเปลี่ยนกันไปในหลากหลายแนวเนาะพี่หอว่าหวาดเสียวท่อนที่มาร้องจริงๆเลยก็ยังไงก็ต้องเอาม้าใส่แทนไงพี่เอาม้าใส่แทนไงนะพี่จักรพันธ์ส่งเพลงว่าดีเจครับเมื่อกี้เห็นดีเจเปิดเพลงบาราด้าว่างๆต้องเปิดบาราด้าเวอร์ชันช่างปีช่างแน่เหรอฮะมีตัวกะไหนก็ฟังหน่อยสิอ๋อนี่คือถ่ายทำกันเองใช่ไหมคิดทองได้ทองกะเคยฟังไหมเวอร์ชันนี้ม่วนก็ต้าต้าม่วนก็ฮะสรรหาเพลงไม่เปิดเนาะสรรหาเพลงไม่เปิดตลอดเลยนะฮะ11ปีที่แล้ววันนี้พี่จักรพันธ์ส่งภาพมานะฮะบอกว่าอยู่ที่อำเภอสบปราบลำปางครับดีเจนะฮะถ่ายท้องฟ้าสวยๆมากำลังอยู่ที่รถแบคโฮนะฮะดื้อว่าเพลงอะไรคะนี่แห่นาคแล้วดีเจใช่ฮะแห่ปีแห่นาคครับเผื่ออยากฟังในเวอร์ชันนี้บ้างไงฮะเพราะกว่าเวอร์ชันอนุทินอีกพี่เลิฟบอกไว้เห็นอันนี้คลิปอนุทินไหมที่เขาเป่าที่เขาเล่นอีกเครื่องดนตรีป้องป้องแป้งแป้งเนี่ย

เคยเล่าเนาะจุ๋มนางเคยเล่ากันละกันนะตาวันดีใจครับสุดยอดเลยครับม่วนขนาดตะกี้นะฮะม่วนมากเลยเปิงใจถูกใจต่องนะพี่หัวฟูวันดีใจครับพี่ดีเจเลี้ยงม้าไว้เยอะเหรอครับใช่ครับพี่เลี้ยงไว้หลายตัวมากๆเลยฮะพีเอสบาร์ล่าบอกว่ามาทวงเพลงปีที่แล้วนะครับอัศนีวสันต์นะครับรอก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเปิดให้บิลลี่โอแกนครับเพลงนี้ขอไว้นะฮะหัวอกตัวเองอยากฟังก็เปิดให้มาเดี๋ยวมีอลิสมันด้วยรอนานแล้วครับมีบิลลี่มีอลิสมันอ่ะ

เป็นเพลงเก่าจากอนุสมันนะครับซึ่งเป็นว่าคาราคาซังนะคาราคาซังคอลอคอซอนะครับเนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังแล้วกันนะเป็นเพลงเก่าๆนะฮะคุณฟังฮะมาดูข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวของฮุนเซนดีกว่านะฮุนเซนฮุนเซนที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างนะคุณฟังฮะต้องบอกว่าเรื่องปัญหาชายแดนระหว่างไทยเขมรก็ยังไม่จบนะฮะยังคงมีการกระทบกระทั่งกันคือเข้าใจว่ามันจะเป็นทหารชั้นผู้น้อยฮะที่อยู่ในตะเข็บชายแดนนะครับที่จะมีการปะทะกันหรือบางครั้งบางทีส่วนมากนะฮะทหารเขมรนะเขาจะคุมประเทศเขาไม่ได้เองก็คือหมายถึงว่าอยู่ดีทหารลูกน้องก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยแต่อยู่ดีก็มายุยุมาตะโกนด่าทหารไทยอะไรเงี้ยมันจะมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนี้นะครับฮุนเซนนะครับก็ได้เป็นประธานวุฒิสภาในการประชุมนะครับร่วมกับประชาชนผู้พัดถิ่นนะครับในพื้นที่จังหวัดบันทายมีชัยนะตำบลสกากรามนะสลากรามนะฮะประเทศเขมรเขาก็ระบุว่าจริงๆนะก็ไม่ได้ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนคนเขมรด้วยนะที่ทางเราเนี่ยไม่ได้เตรียมความพร้อมด้านการทหารและก็การป้องกันประเทศอย่างเพียงพอสำหรับการเกิดสงครามที่ผ่านมาเพราะว่าเราไว้ใจประเทศไทยมากเกินไปแล้วก็กล่าวขอโทษพี่น้องชาวเขมรทุกคนด้วยกันที่

ข้องในส่วนนี้นะครับฮุนเซนเองนะครับเหมือนว่าตัวเขาเองนะในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีก็มีความรับผิดชอบและขออภัยต่อประชาชนอะไรก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เขาบอกว่าฮุนเซนมีเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความอดทนและแสดงความหวังว่าฝ่ายไทยเนี่ยจะทำตามข้อผูกมัดข้อสัญญานะครับฮุนเซนกล่าวถึงจุดยืนของเขมรว่ายังคงรักษาสิทธิเรียกร้องที่ประทายแห่งชาติบูรณาการภาพแห่งดินแดนให้กลับขึ้นมาเขาบอกว่านี่เขาพูดในประเทศที่ประชุมเขาบอกว่าไทยเนี่ยรู้ไหมไทยเนี่ยกำลังเข้าครอบครองประเทศเราอย่างผิดกฎหมายเรื่อยๆนะทุกคนนะผ่านการใช้กำลังรุกรานเข้ามาประเทศเราลึกเข้ามาเรื่อยๆพี่น้องทุกคนต้องเป็นหูเป็นตาให้เรานะประมาณนี้เขาก็เหมือนกับพูดสายไฟเขาเข้าไปเรื่อยๆนะฮะในที่การประชุมนะครับมันเป็นแบบนี้นี่เองนะฮะคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าที่ล่าสุดเนี่ยนะที่มีการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกที่เขมรนะคุณผู้ฟังเอกชนเป็นคนซื้อนะรัฐบาลไม่ได้ซื้อนะฮะนะฮะเอกชนซื้อทราบมาบอกว่ามีบริษัทเอกชนนะที่เป็นนอมินีฮะเขาไปลงทุนในประเทศเขมรนะฮะคือรัฐบาลเขมรไม่มีตังค์ซื้อฟุตบอลโลกนะฮะต้องไปดึงเอาฝรั่งฮะมาซื้อแต่ว่าใช้ชื่อในนามของประเทศของเขาก็คือเอาเอกชนมาทำมาเป็นคนซื้อนะฮะคือไม่มีตังค์ไปขอฝรั่งมาลงทุนในประเทศของเขาแล้วก็จะแบ่งผลประโยชน์ด้วยกันประมาณนี้แล้วก็มาเขียนว่าเนี่ยเขมรนะมีฟุตบอลโลกด้วยนะไทยไม่ได้ดูนะอะไรประมาณนี้นะจริงๆนะเอาฝรั่งมาร่วมงานด้วยเพราะต้องใช้งบของฝรั่งเพราะเขาไม่มีตังค์ประเทศลาวก็เหมือนกันนะแต่ลาวเนี่ยก็ทำเป็นกิจลักษณะคือมีบริษัทเอกชนนะครับมาสัมปทานมาเช่ามาทำทุกอย่างถูกต้องกฎหมายนะครับก็ส่วนมากจะเป็นนอมินีชาวต่างชาตินะครับมาให้งบประมาณซะมากกว่านะครับในการที่จะบริหารจัดการเหล่านี้นะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวของฮุนเซนนะเขมรนะครับที่ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ครับนะแล้วบอกว่าตอนนี้นะฮะขาดไทยแค่1ชาตินะฮะสำหรับในส่วนของอาเซียนที่ยังไม่ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026นะฮะขาดไทยแค่ชาติเดียวสถานการณ์ถูกบีบหนักมากนะครับ เดี๋ยวช่วงนี้อัปเดตกันต่อเรื่องฟุตบอลโลกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามกันอยู่นะครับเนาะคืออย่างที่ทราบกันก็คือในส่วนของ FIFA เขาต้องการขายในราคาสูงแต่ทางเอกชนไทยก็คือแจ๊สหรือโมโนเนี่ยพยายามต่อรองให้ต่ำที่สุดนะให้ต่ำเท่ากับเวียดนามเพราะเวียดนามซื้อได้ราคาแค่400กว่าล้านบาทนะครับแต่เขาจะขายในราคาตั้งพันกว่าล้านเขาบอกว่าเวียดนามกับไทยนี่ประเทศเท่ากันเลยนะเศรษฐกิจต่างๆเท่าเทียมกันทำไมคุณต้องขายแพงจังเลยอย่างเงี้ยนะฮะบางก็บอกว่าเคยขายราคาพันกว่าล้านบาทเมื่อ4ปีที่แล้วก็ต้องขายราคาเดิมอันนี้แหละคนก็บอกว่าอ้าวมันก็เปลี่ยนไปแล้วนะสถานการณ์เศรษฐกิจต่างๆเปลี่ยนไปก็นี่ไงฮะทางด้านของแจ๊สโมโนหรือว่าอะไรไม่รู้อ่ะแล้วแต่ทูนต่างก็พยายามเจรจากันแต่เหมือนทางแจ๊สหรือว่าโมโนอยากจะได้จริงๆนะครับเขาพยายามเจรจาหลายครั้งแล้วปล่อยข่าวมาหลายรอบแล้วแต่ราคามันคงสูงเกินนะฮะสูงเกินพิกัดรอดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับประเด็นนี้นะอ่านตำราทางบุญทริกเลยก็แล้วกันนะครับ FM 90 MHz KS Radio บุญทริกเดี๋ยวไปเบรกฟังสปอร์ตช่วง4โมงเย็นเลยนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์อยู่ด้วยกันต่อหลัง4โมงเย็นครับ

ข้าสู่ช่วงเวลาของสื่อเหมือนกันแล้วเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนะฮะคนไทยจะได้ดูบอลโลกป่ะนะฮะพี่เลิฟอุตส่าห์ตกแต่งตลาดร้านค้าเป็นบอลโลกแล้วนะฮะ

มวยแล้วทำไมนะหมวยทำไมนะนี่คือถึงเพลงจากชัยนาดอลนะครับที่ขอไปด้วยกันละกันครับเมื่อกี้มีเพลงใต้นะฮะมีเพลงใต้1เพลง2เพลงใช่มั้ยที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวจะเปิดเพลงใต้ฟังไหนไปใครเป็นคนใต้บ้างเอ่ย เดี๋ยวจะเปิดเพลงใต้ฟัง2เพลงนะครับเอ๊ะช่วงนี้ไม่เห็นจัมเปอร์มาเนาะจัมเปอร์หายไปไหนฮะไม่เห็นจัมเปอร์มาว่ะไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันจอปอจัมเปอร์เออไปไหนไม่รู้เหมือนกันนะฮะพี่เอ็มบอกว่าหน้าอับอายขายขี้หน้าประเทศไทยเราอดีตฟุตบอลโลกฟรีทีวีหมุนเวียนขายได้สดทุกช่องปีนี้เงินไปไหนหมดเนาะก็เงินเขาไปลงนนท์งานไปลงบุรีรัมย์ไงเรื่องนี้นะเอาจริงๆนะพูดตรงๆนะคุณฟังนะฮะถ้าคือถ้างบประมาณไม่ไปลงบุรีรัมย์เยอะนะฮะอันนี้ไม่ได้ไปว่าเขาเนาะนะฮะมันก็จะไม่เกิดปัญหาเยอะขนาดนี้เรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเข้าใจว่าเงินมันเยอะเนาะในการซื้อแต่ถ้าว่าคุณรู้จักการบริหารจัดการให้ดีนะครับรัฐบาลไทยเองเนี่ยแน่นอนช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเนาะนะครับแต่สิ่งสำคัญคืองบนะที่เอาไปเทลงจังหวัดตัวเองคือบุรีรัมย์นะมันเยอะเกินไปนะครับคุณผู้ฟังดูไหมตอนนี้นะคดีของที่ดินเขากระดงนะตอนนี้ทางทนายอั๋นก็ดีนะฮะหรือในส่วนของคนที่กำลังทำเนี่ยเสรีพิสุทธิ์นะฮะลุงเสรีนะก็กำลังเดินเรื่องกันอยู่นะก็หวังว่าเรื่องจะเดินนะฮะคือตอนนี้รัฐบาลเนี่ยคุณฟังเขาก็ควบคุมทุกอย่างเลยนะเขาคุมทุกอย่างหมดเลยไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.นะฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกอย่างมันจะอืดอาดหมดเลยเอาง่ายๆเหมือนคุณผู้ฟังไปเล่นฟุตบอลนะฮะไปเล่นฟุตบอลในสนามของคู่แข่งเนี่ยแต่ในสนามของเราสมมติว่ามีคู่แข่งมีประเทศสมมติว่าเป็นมีจีนเนาะมาจีนแข่งเอาอะไรดีมาเลก็ได้มาเลเซียมาแข่งขันฟุตบอลที่สนามราชเมืองครากรุงเทพอะไรเงี้ยแต่ว่าประเทศไทยของเราจะโกงสมมติเนาะนะฮะเราเอากรรมการนะฮะผู้ตัดสินนะฮะพิธีกรในสนามนะฮะแม้กระทั่งแม่บ้านนะครับทุกฝั่งจะเป็นของไทยหมดนะเล่นให้ตายก็ไม่ชนะเพราะว่าเขามีวิธีการทำทุกอย่างให้โกงอยู่แล้วฮะมันก็เหมือนกับรัฐบาลตอนนี้ทุกอย่างที่เป็นองค์คาพยพของเขาฮะคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็ของเขาเขาคุมได้นี่ฮะปปช.นะปราบปรามทุจริตแห่งชาติก็ของเขานะฮะเรื่องก็ไม่เดินนะครับมีคนไปแจ้งนะครับเมื่อเช้าก็มีการแถลงข่าวคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคนไปแจ้งว่ามีการโกงเลือกตั้งนะเรื่อง

ก็ไม่เดินอย่างงี้นะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในกำมือเขาหมดแล้วจบจื่อนะฮะทุกอย่างถูกเทงบไปที่ประเทศบุรีรัมย์นะฮะบุรีรัมย์นี่คือหลายคนถามว่ามีอะไรตรงนั้นบุรีรัมย์เนี่ยเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของคุณเนวินชิดชอบนะครับซึ่งเป็นเจ้าของภาคสีน้ำเงินนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเมื่อ100ปีก่อนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยนะฮะที่ดินรถไฟตรงนั้นนะครับเป็นการรถไฟแห่งประเทศไทยเขาทำการทำที่ดินเพื่อที่จะมีการที่จะทำรถไฟฮะแต่ทีนี้ในการที่จะทำรางรถไฟเนี่ยเขาจะต้องมีการเว้นพื้นที่รอบข้างเนี่ยให้มีความกว้างถึง40เมตรถึง1กิโลเมตรเลยนะครับเพื่อที่จะให้มันกว้างอ่ะกว้างออกข้างฮะและไอ้ที่ดินตรงข้างเนี่ยฮะที่ทางการรถไฟเขาเผื่อไว้นะฮะกลุ่มตระกูลนักการเมืองชิดชอบเนี่ยเขาไปจับจองมันของตัวเองโดยออกเอกสารสิทธิ์ให้กับตัวเองโอ้ที่ดินตรงนี้ว่างแปลงนี้ว่างอันนี้ว่างนี่ว่างเขาทุบเอาหมดเลยนะยังไม่พอนะที่ไหนที่เป็นคลองเป็นน้ำเขาก็ถมอีกที่ดินหลวงก็คือถมนะฮะสุดท้ายในสุดเรื่องมันแดงขึ้นมาก็คือเหมือนว่าไปครอบครองที่ของการรถไฟและรถไฟเนี่ยเขาพยายามต่อสู้ตลอดเขาต่อสู้กับตระกูลชิดชอบมาตลอดนะรถไฟประเทศไทยที่ต่อสู้กับตระกูลเนวินชิดชอบมาตลอดตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้วแต่ไม่เคยชนะเลยเพราะว่าเขามีอิทธิพลสูงมากและอยู่ดีก็มีเนี่ยพรรคส้มเนี่ยไปเปิดอำนาจให้เขาใหญ่กว่าเดิมอีกเมื่อก่อนเขามีความใหญ่แค่ประเทศบุรีรัมย์ที่เดียวนะครับแค่บุรีรัมย์เดียวและอยู่ดีก็มีพรรคส้มไปเปิดอำนาจให้เขาใหญ่ทั้งประเทศเลยตอนนี้คือไม่มีใครเอาลงแล้วมันใหญ่เกินพิกัดแล้วนะฮะอันนี้คือเรื่องของการเมืองนะก็เลยมาไล่ฟังสั้นๆว่ามันมีอะไรที่บุรีรัมย์นะเงินส่วนนี้ก็เลยถูกเทไปลงบุรีรัมย์นะเป็นพันล้านและงบในการซื้อกีฬาฟุตบอลโลกก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะงบมันไปลงบุรีรัมย์หมดแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่ไปลงบุรีรัมย์มันลงเต็มที่นะบุรีรัมย์มีอะไรมีสนามช้างมีสนามของเนวินนะฮะเขาต้องงบไปลงเพราะต้องไปพัฒนาสนามเขานะให้ประเทศให้บุรีรัมย์เขาดูเจริญนะฮะไม่ได้บอกว่าคนบุรีรัมย์ไม่ดีนะแต่บอกพูดถึงว่านักการเมืองกลุ่มนี้เขาจะเทงบให้เฉพาะที่ของเขาที่ของเขาที่เขาอยู่ที่เดียวนะฮะส่วนที่อื่นเขาจะไม่สนเพราะว่าที่นั่นคือฐานเสียงของเขาถ้าเขาไม่ให้คนบุรีรัมย์เนี่ยเขาก็จะไม่มีฐานเสียงในการบริหารประเทศในการที่จะเดินหน้าต่อได้นะฮะอันนี้คือเรื่องราวของการเมืองนะจ๊ะนะฮะนะจบเรื่องนี้นะฮะเอ๊ะพี่เจนี่ยังไงนะพูดเปิดหมวยนี่ข้าไปมาไปเรื่องการเมืองเฉยเลยนะฮะจะทำรุ่ยลำให้เหมือนเมืองสุพรรณบทบรรหารนี่เองประมาณนะฮะบรรหารโมเดลนะฮะพี่ครับแล้วอย่างนั้นรัฐบาลก็เป็นตัวโกงสิครับมีคนแซวมานะพอจบเรื่องนี้การเมืองเดี๋ยวทุกคนจะเบื่อกันนะฮะมาฟังเพลงใต้ดีกว่าไหมนางฟ้าไม่สาไหลสาไหลเดี๋ยวให้ฟัง F เวอร์นยูแล้วก็มีบ่าววีสองเพลงใต้ชอบชิดชอบมะยงชิดเหรอฮะพี่โอชิดชอบหรือชอบมะยงชิดฮะ

ชื่อเพลงว่าคนนางฟ้าไม่สาไรใช่ไหมส่งมาเปิดให้ขอเพลงใต้2เพลงได้ไหมเดี๋ยวให้ฟังลูกจ้างหัวใจของพี่บ่าววีด้วยนะครับตะกี้มีใครขอมนรักมีโอมาอยู่ใช่ไหมฮะรู้จักเพลงมนรักมีโอใช่ไหมครับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังเมื่อกี้ใครขอพงเทพกระโดนชำนาญมาอยู่ไม่เอ่ยตอนนี้กำลังไล่เคลียร์เพลงกันนะครับ

เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อจะเล่าเรื่องอะไรเรื่องของผีไหมเมื่อกี้พี่เลิฟเรื่องส่งเรื่องผีอะไรมาเมื่อกี้ยังไม่ได้อ่านเลยพี่เลิฟนะเรื่องผีเรื่องสางนะ16:16 PM นะครับวันนี้วันที่9นะครับพี่สนบอกว่าตอนนี้กำลังขึ้นรถแล้วกำลังจะเดินทางกลับแล้วนะฮะอากาศร้อนจังเลยอ่ะมามนรักมีโอใครจำเพลงนี้ได้บ้างเอ่ยเพลง

ต้องบอกว่าเพลงนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่อยู่ทางโซนภาคเหนือหรือว่าภาคกลางอีสานต้องถึงจะรู้จักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยยังเป็นช่วงที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะสมัยก่อนต้องฟังวิทยุสมัยก่อนเนี่ยน่าจะย้อนกลับไป20ปีที่แล้วเนาะเพลงนี้ดังมากเลยมนรักมิโอพี่ธงมาบอกว่านึกถึงสมัยเรียนเลยครับกำลังหัดจีบสาวอยู่เพลงนี้ดังพอดีเลยใช่ไหมครับนะสมัยก่อนมือถือยังเป็นปุ่มกดอยู่เลยจอสีมีแล้วหรือมีกล้องแล้วมีกล้องเลยแต่ว่าเป็นปุ่มกดอยู่สมาร์ทโฟนยังไม่มี นะครับเพลงนี้ดังทางภาคเหนือนะครับเขาบอกว่าชายคนนี้ขับรถมิโอเธอคงลืมนะใช่ไหมไม่ใช่สิเธอคงลืมเวฟเวฟบรอนตาก้าสีฟ้าแล้วมั้งลืมชายคนนี้แล้วมั้งที่ขับรถเวฟนะฮะไปเจอหนุ่มคนใหม่ได้รถออโตเมติกต้องบอกว่ารถมิโอเนี่ยมันเป็นรถออโตเมติกรุ่นแรกเนาะที่ถ้าว่าเมื่อก่อนในใครมีอู้นะยังเจ๋งเลยโดยเฉพาะใครที่เรียนเทคนิคเรียนช่างอะไรเงี้ยมันจะมีจะเป็นออโตเมติกรุ่นแรกถ้าใครมีสตางค์ซื้อนี่คือสุดยอดเลยและคนก็จะชื่นชอบเลยมาเนี่ยเขาเลยมาแต่งเป็นเพลงมนรักมิโอเธอลืมแล้วใช่ไหมเคยซ้อนมอเตอร์ไซค์รถเวฟคันเก่าไปเจอชายคนใหม่ขับมิโอเธอลืมแล้วใช่ไหมประมาณเนี้ยไม่กับเนาะ

ตอนนี้รถมีโอมีอยู่ป่ะน้องๆตอนปีหนึ่งบอกว่ามีแต่เพลงคนแก่ทักทายน้องๆเจนแซดที่ร้านพี่เลิฟด้วยกันละกันนะฮะนี่น้องหามน้องๆสองคนนี่สองคนเราอ่ะชื่ออะไรนะพี่เลิฟทีมงานพี่เลิฟอ่ะตอนที่เพลงมูนรักมีโอนะชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรฮะชาติที่แล้วยังไม่ตายใช่ไหมฮะ20ปีที่แล้วอ่ะฮะคือเพลงนี้ออกมาน่าจะประมาณ2540กลางๆไปปลายเนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นปีเกิดของเด็กๆ Gen Z Gen Z ในยุคปัจจุบันนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วนะฮะชาติที่แล้วยังเป็นคนอยู่นะฮะยังไม่เกิดด้วยซ้ำนะเห็นไหมจิวินก็เลยบอกว่าชาติที่แล้วเป็นอะไรจ๊ะลองระลึกชาติหน่อยสิน้องๆพี่แล้วลองระลึกชาติหน่อยสิฮะชาติที่แล้วเกิดเป็นอะไรฮะพี่เลิฟเป็นคนแก่นะจริงๆนะพี่เลิฟนะรถมีโอบางคันนี่อายุมากกว่าเด็กเจนแซดอีกนะรถมีโอรถมอเตอร์ไซค์ที่เราขับทุกๆวันเนี่ยแม้กระทั่งรถที่พี่เลิฟขับไอ้รถเวฟของตักกี้เนี่ยอันนั้นอายุน่าจะมากกว่าทีมงานพี่เลิฟอีกนะพี่เลิฟว่าน่าจะมันปี247นะครับสำหรับเพลงนี้ที่ออกมาตอนนั้นนะฮะโอ้เด็กเกิดปี52ตายนะฮะไอ้เรื่องจริงนะว่าไงเกิดเด็กเกิดปี52จริงนะโอ้โหตายตายตายพี่กะลาปังหาว่าดีเจครับสวัสดีครับพี่ขอเพลงมอเตอร์ไซค์ทำหล่นหน่อยสิฮะโอ้โหมอเตอร์ไซค์ทำหล่นเลยนะฮะทักทายยามเย็นกันละกันทักทายพี่หมูนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงยุคตำนานโปเต้โปแต้สวัสดีโปเต้โปแต้ด้วยกันละกันนะครับมาช้าแต่ก็มานะโปเต้ส่งอะไรมานะจะขับรถขับรากันอยู่ช่วงนี้ก็ขอให้แฮปปี้มีความสุขกันละกันในช่วงเวลาของการเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะนะจะขับรถกันอยู่จะเดินทางไปไหนเมื่อไหร่ก็ค่อยๆขับขี่ช่วงนี้เป็นช่วงเลิกงานนะฮะช่วงเลิกงานพอดีเลยนะครับพี่ต้อมพะเยานะพี่ต้อมพะเยานักร้องเมื่อกี้คนพะเยานะคนพะเยานะฮะพี่เลิฟอยู่ใกล้พะเยาก็น่าจะได้ยินบ่อยนะฮะสี่โมงเย็น23 นาทีคุณผู้ฟังครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับมาจากพี่เอฟวงฟรินวงฟรินนะฮะแล้วก็พี่ปุ้ยแอลกอฮอล์ด้วยศิลปินใต้นะครับศิลปินใต้นะฮะแล้วครับส่งเพลงเข้ามาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับ4โมงเย็นกับอีก28นาทีนะครับเดินทางกลับบ้านกันหลายๆเส้นทางนะตอนนี้มีจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยขอดูเรดาร์ตรวจอากาศหน่อยเช็คเรดาร์ยามเย็นอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ทั่วประเทศไทยว่ามีโซนไหนที่ฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยเริ่มที่ภาคเหนือก่อนโอ้กรุงเทพนี่รู้สึกว่าจะตกเยอะนะพี่โอ้ครับเพื่ออยู่โซนไหนตอนนี้กรุงเทพตกไหมครับตอนนี้ภาคกลางนี่หลายจุดเลยนะปราจีนตกหนักมากเลยปราจีนบ้านออนสีกับพี่อ่องอะตกหนักมากเลยทั้งจังหวัดเลยนะฮะปราจีน ปราจีนนครนายกนะฮะลากมาแถวปทุมธานีไปหมดเลยทั้งเส้นเลยนะครับนนทบุรีเข้ากรุงเทพแต่กรุงเทพเนี่ยจะเป็นโซนทางตอนเหนือนะครับก็คือเกาะรัตนโกสินทร์ลงมาแต่ว่าถ้าเป็นลงมาข้างล่างนะฮะก็คือตกแหละกรุงเทพตกแหละนะฮะแต่ว่าถ้าลงมาแถวสมุทรสาครแถวนี้จะไม่มีสมุทรปราการจะยังไม่มีนะครับแต่โซนด้านบนมีหมดเลยนะครับนครปฐมที่ดื้ออยู่นะฮะนะลงไปถึงลากไปถึงโพธารามขึ้นไปถึงแถวทางตอนเหนือนิดนึงบางปะอินนะครับไปอยู่ที่อยุธยานะครับตัวเมืองอยุธยาหยุดหายไปนะครับส่วนภาคกลางนะฮะภาคตะวันออกนะครับส่วนในส่วนของพัทยาระยองไม่มีนะครับจันทบุรีมีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับส่วนในด้านของประจวบคีรีขันธ์ตกหนักเลยนะครับกุยบุรีประจวบลงไปถึงบางสะพานชุมพรตกหมดเลยลากยาวไปครับมาอยู่แถวๆชาติท่าชนะสุราษฎร์ธานีตัวเมืองไม่ตกนะครับตกที่อำเภอสิชนนะครับพระแสงนครศรีธรรมราชมีเล็กน้อยนะครับที่ติดกับหาดนะครับแหลมตะลุมพุกนะตรงนั้นนะฮะที่ตกอยู่นะครับจังหวัดกระบี่นะก็ตกอยู่นะครับเกาะภูเก็ตก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะเป็นกระจุกกระจุกไปไม่ได้เป็นผืนใหญ่จังหวัดตรังอยู่ที่อำเภอทุ่งยาวนะฮะตรังบ้านมีนนะแล้วก็หายไปทางตอนใต้ก็หายไปครับไปมีที่แถวสุหายปาดีนะฮะนะครับก็ยังคงมีฝนอยู่นี่คือทางภาคใต้นะครับส่วนทางอีสานนะครับอีสานก็จะมีที่แถวอีสานนี่ก็ไม่เยอะนะกระจัดกระจายกันไปมีบุรีรัมย์มีโคราชมีกระจุกกระจุกไปไม่ได้เป็นผืนใหญ่นะครับเช่นเดียวกับทางภาคเหนือขึ้นมาทางนครสวรรค์พิษณุโลกนะครับลำปางแพร่น่านกระจุกกระจุกไปบอกไม่ถูกนะฟังฮะมันไม่สามารถบอกระบุได้นะครับทางเชียงใหม่ทางภาคเหนือจะมีหนักกว้างใหญ่ที่แม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะครับแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งแถบเลยแล้วก็จังหวัดตากนะครับตกเยอะเลยนะครับฝั่งนี้มันติดกับพม่าเนาะทางฝั่งพม่าก็จะตกเยอะนะครับส่วนเชียงใหม่ตอนนี้นี่จะมีเล็กๆน้อยๆครับที่อำเภอฮอดนะครับเพราะติดกับแม่เสรียงแม่ฮ่องสอนนะแม่ตื่นอำเภอลีนะฮะก็ตกเหมือนกันนะครับส่วนตัวเมืองเชียงใหม่ลำพูนไม่มีนะครับแต่ก็ไม่แน่นะตอนเย็นอาจจะตกก็เป็นได้นะครับนะฮะหนักที่ทางเหนือติดกับพม่านะฮะฝั่งตะวันตกครับแล้วก็ที่โซนของปราจีนหนักเลยภาคกลางนะครับรายงานบรรยากาศกันมาแต่ละพื้นที่ว่าสภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับก็บอกว่าตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับที่ลาดมะพร้าวอากาศเลยเย็นสบายเลยทีเดียวใช่ไหมเย็นสบายก็ดีละก้อยนะเต้บอกว่าที่พระรามเต้เ

รามเจ็ดตกนะฮะเต้พระรามเจ็ดตกนะส่งภาพบรรยากาศให้ดูด้วยพี่เต้นะฮะโปเต้โปแตะนะฮะไหนขอดูคลิปหน่อยซิตกเยอะไหมโอ้เยอะอยู่เด้อเต้นี่โอ้ตกเยอะตกเยอะนะฮะก็ตามที่เรด้าบอกไว้เลยเต้ส่งมานะครับพระรามเจ็ดนะฮะเต้พระรามเจ็ดพระรามแปดนะฮะนะครับอ่ะนี่คือบรรยากาศยาม4โมงครึ่งตรงนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของฟ้าฝนนะครับมีเพลงหนึ่งมีความเป็นเหนือพี่เลิฟพี่ทนายหนุ่มทนายหนุ่มเพิ่งมานะครับจะพาไปฟังเพลงของไม้เมืองแต่เพลงนี้ได้วง SL Music มาร้องด้วยนะครับชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยมือในเวอร์ชันใหม่นะครับลองฟังดูกันละกันนะครับ

อย่าปล่อยมือนะครับเวอร์ชัน SL Music แล้วก็ไม้เมืองนะครับร้องด้วยกันเอาไว้ก็เพราะดีนะเขาเรียกว่ามีความเป็นแบบเย็นๆล่องลอยเย็นๆเบาๆนะครับเนาะตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างเอ่ยเหมือนจะมีเพลงของใครนะเมื่อกี้ขอมาลืมไปแล้วนะลุงแป๊บบอกว่ามีเวอร์ชันของคุณนัทกิติ

านที่ยังมีควันร้องสาบเมืองอยู่นะฮะใช่คือคนเหนือร้องเพลงก็จะมีกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือเนาะนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวมีเรื่องราวของ RS มาเล่าให้ฟังเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาดีเจได้มีโอกาสได้ดูข่าวหนึ่งนะฮะที่เขาแชร์ในออนไลน์มีความเคลื่อนไหวเล็กๆเกี่ยวกับค่าย RS นะฮะค่ายเพลงดังในตำนานซีที่หลายคนบอกว่าจะไงต่อนะจะไปต่อหรือเปล่าเลยเดี๋ยวต้องเรามาวิเคราะห์หน่อยคืออยู่ดี RS เขาก็มีการเริ่มเปิดค่ายกับมาอีกครั้งหนึ่งมีการเปิดค่ายเพลงอีกรอบหนึ่งคุณผู้ฟังมีค่ายวัยรุ่นแล้วก็มีค่ายอาสยามด้วยเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่า RS เขาจะทำอะไรนะฮะเดี๋ยวลองมาเนาะตอนนี้ค้างเพลงใครบ้างเอ่ยค้างเพลงใครบ้างเอ่ยอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือนะเติมเพลงมาช่วงนี้กับเพลงพอที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะฮะตอนนี้4โมงเย็นกับอีก37นาทีนะครับ4โมงเย็นกับอีก37นาทีในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับเวลาก็ผ่านไปด้วยความรวดเร็วทันใจวันนี้จำได้ว่ายังไม่ได้เปิดเพลง AI เลยนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าโกดัมนะครับเป็นเวอร์ชัน AI ที่หลายคนได้มีโอกาสได้ฟังแล้วก็ชอบเสียงนะครับในยุคที่ AI มาแรงมากตอนนี้นะครับ AI มาแรงหลายคนถามว่าเอ๊ะนักร้องจริงเนี่ยจะมีผลกระทบหรือเปล่าจริงๆไม่ได้มีผลกระทบนะครับเพราะว่า AI นี่คือเปิดฟังเฉยๆเปิดฟังเพลย์ลิสต์ที่เขา cover เอาไว้แต่ไม่สามารถรับงานได้นะครับคือมีกระแสในออนไลน์เฉยๆเพราะอย่าลืมว่านักร้องจริงเนี่ยนะครับเขาก็จะมีผลงานจากงานจ้างงานอย่างเช่นเวลามีคอนเสิร์ตนี้ใช่ไหมฮะเล่นตามผับร้านอาหารร้านค้าต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ AI มันสามารถจะลงไปร้องเพลงได้ตามอันนั้นน่ากลัวแล้วนะฮะคุณฟังใช่ไหมว่าตั้งแต่มี AI นี่นะคนที่รับออกแบบโลโก้ออกแบบภาพต่างๆในงานหายไปเยอะเหมือนกันนะพี่เลิฟเนาะเพราะเดี๋ยวนี้มันสามารถออกแบบออนไลน์ได้นะครับใช้ AI ให้มันทำโลโก้หรือว่ารูปแบบต่างๆหรือภาพต่างๆได้ทำปรับภาพให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้หมดเลย มันก็มีบางอาชีพที่อาจจะต้องงานลดน้อยลงอย่างนี้นะฮะแต่นักร้องนี่ไม่น่าหายนะเพราะว่ายังไงเขาก็มีงานจ้างตามผับบาร์เหมือนเดิมนะฮะใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะครับวันนี้พี่เลิฟไปโพสต์นะครับเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับว่าวันนี้แจกเสื้ออีกแล้วแจกเสื้อฝรั่งเศส1ตัวนะครับทีมตะไก่ล่ะฮะกติกาทายชื่อทีมชาติที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับท่านละ5ชื่อประเทศให้ทายลำดับ1 2 3 4 5เช่นเดิมทายชื่อเหรอฮะทายชื่อถูกในลำดับที่ดีที่สุดก่อนชนะทายผลทายเสมอถ้าถากว่าทายผลเสมอกัน2คนขึ้นไปเข้ารอบไปวัดดวงอีกทีหนึ่งจะคัดจนกว่าจะหาผู้ชนะได้ปิดคืนนี้3ทุ่มครึ่งนะครับเนาะคำตอบอยู่ในกระป๋องโคกกระป๋องนี้คือพี่เลิฟก็เขียนชื่อทีมฟุตบอลไว้แล้วนะครับ5ประเทศเอาใส่ไว้ในกระป๋องโคกนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้แกะออกให้ทางบ้านเนี่ยนะครับไปทายกันว่าในกระป๋องนี้มีชื่อทีมอะไรบ้างทีมที่ร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกในรอบนี้นะครับ5ชื่อ5ประเทศนะให้ทายลำดับ1 2 3 4 5เช่นเดิมนะฮะใครทายถูกลำดับที่ดีที่สุดก่อนชนะนะครับก็ลองไปทายดูกันละกันนะฮะโปเต้เปิดก่อนแล้วนะฮะฝรั่งเศสอังกฤษโปรตุเกสเยอรมันสเปนลองไปทายกันดูเนาะมี5ชื่อนะลองไปทายว่ามีอะไรบ้างเนาะนะครับข้างในนะจ๊ะใน Facebook กลุ่ม BP Radio นะครับเดี๋ยวถ้าใครทายถูกเนี่ยเดี๋ยวพี่เลิฟเขาจัดส่งเสื้อไปให้ถึงที่บ้านเลยนะจ๊ะความรักสำหรับฟุตบอลโลกในปีนี้นะครับว่ากันไปนะลุงแป๊ะก็มั่วอีกละไอ้ไว้ร้องเพลงสาบเมืองไอ้ไว้ครับผมจะไม่ใช่ไอ้นัทกีสารครับจำผิดจำถูกคนเฒ่าดีเจก็ว่าไอ้นัทกีสารที่ไหนก่อนที่เพลงนี้มันเป็นเวอร์ชันของวง SL Music นะฮะมันไปอากิติศักดิ์ณัฐกีศักดิ์ตรงไหนก่อนคนเฒ่านะครับเนาะลืมวันเวลาจริงๆลุงแป๊ะนี่ไม่ได้แก่เลยนะ40กลางๆนะฮะแต่ทำตัวเป็นคนเฒ่านะฮะหลงๆลืมนะฮะใกล้จะเข้า5โมงเย็นกันแล้วคุณผู้ฟังครับเวลาไวจังเลย

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเสือสองเลนนะครับเหงาจันเหงาจันเหงาใจนะครับตะกี้มีพี่เขาขอเพลงก็ได้เจอครับขอเปิดเพลงอะไรนะมอเตอร์ไซค์ทำหล่นแล้วของสักท่อนได้ไหมมอเตอร์ไซค์ทำหล่นมาเอาไทยธนาวุฒิท่อนหนึ่งนะมาเห็นเมื่อกี้เปิดเพลงเรื่องมนรักมีโอใช่ไหมจ๊ะม

ชิวๆด้วยกันตรงนี้ก็แล้วกันยามเย็นยามแรงนะฮะคุณผู้ฟังนะฮะคุณผู้ฟังครับมีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวของ RS มาฝากคุณผู้ฟังนะหลายคนคงจะรู้จักค่าย RS ดีใช่ไหมคุณผู้ฟังล่าสุดนะครับมีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์คุณผู้ฟังว่ามีค่ายมือถือนะฮะเอาค่ายมือถือว่าค่ายเพลงค่ายเพลงนะฮะได้มีการจดทะเบียนใหม่นะครับ RS ตั้งบริษัทใหม่บริษัทลูกนะครับชื่อว่าบริษัท RS Music X นะครับบริหารธุรกิจเพลงนะฮะในรูปแบบ3รูปแบบนะ บริษัทแรกคืออ่านว่าอะไรเนี่ย Brick ใช่ไหม BRIQ Brick นะฮะแนวเพลงที่เขาจะทำคือแนว T-pop เน้นตลาดคนเจนใหม่วัยรุ่นแล้วก็ผู้ใหญ่ตอนต้นนะฮะเขาว่าอย่างนี้นะแบบที่2คือค่าย2คือค่าย Fetch นะฮะ Fetch นะครับน่าจะเป็นแนวอินดี้เข้าถึงคนรุ่นใหม่วัยรุ่นและคนทำงานอันนี้คือ IS แล้วก็อันที่3ที่ IS จดทะเบียนก็คืออาสยามแน่นอนฮะก็ต้องเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้และเพลงไทยสากลเข้าถึงแมสในไทยและอาเซียนนะครับคืออยู่ดีๆ IS ก็ไปจดทะเบียนเปิดบริษัทย่อยอีก3บริษัทนี้ซึ่งบริษัทตลาดหลักทรัพย์ก็เปิดเผยข้อมูลมาหรือว่าเอ๊ะหรือว่า IS เขาจะคิดจะทำอะไรหรือจะกลับมาฟื้นฟูค่ายเพลงอีกใหม่อีกรอบหรือเปล่านะฮะหลังจากที่มีข่าวว่าช่วงก่อนหน้านี้ขาดทุนมหาศาลคุณผู้ฟังครับปี272นะฮะวงการทีวีจะระส่ำระสายครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะหมดอายุนะครับเรียกว่าใบอนุญาตของทีวีนะที่หลายๆคนได้ดูกันเนาะไม่ว่าจะเป็นช่อง Workpoint ช่องวันช่องต่างๆช่อง8นะช่องอมรินทร์ช่องแกรมมี่ทุกอย่างเลยช่อง3 5 7 9ใช่หมดเลยนะฮะช่อง3ช่อง7ใช่หมดเลยทุกช่องจะต้องมีการประมูลใหม่หรือต่อใบอนุญาตใหม่ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าทีวีแต่ละช่องอาจจะไปต่อหรืออาจจะพอแค่นี้นะครับคำว่าพอแค่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขายกเลิกกิจการนะสมมตินะดิจะสมมติเฉยๆนะสมมติว่าถ้าสมมติว่าWorkpoint เนาะไม่ทำช่องตัวเองต่อช่อง23 Workpoint นะฮะเขาจะใช้วิธีการไปเช่าช่องสัญญาณเช่ารายการเหมือนเดิมอย่างสมัยก่อนเราเคยดูรายการชิงร้อยชิงล้านช่อง7ใช่ไหมครับใช่ไหมเราเคยดูรายการชิงร้อยชิงล้านช่อง3อย่างงี้เข้าใจไหมฮะเขาก็จะไม่มีช่องตัวเองละ Workpoint TV นะฮะก็จะกลายเป็นว่าเอารายการชิงร้อยชิงล้านรายการชิงช้าสวรรค์รายการไม่ทองคำเนี่ยไปออกรายการในทีวีช่องอื่นแทนไปเช่าเวลาช่อง3ช่อง7หรือว่าไปเช่าช่องแกรมมี่สมมติถ้าว่าแกรมมี่ทำต่อแกรมมี่อาจจะเหลือ1ช่องอาจจะเหลือช่องวันช่องเดียวอะไรเงี้ยฮะอาจจะยุบช่องจิมเอ็ม25อย่างเงี้ย RS นี่ไม่รู้เหมือนกันแต่มีแววเหมือนกันนะฮะว่าอาจจะไปต่อหรือยุบก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าสมมติว่า RS ยุบช่องตัวเองช่อง8นะฮะไม่ทำต่อรายการลุยชนข่าวของคุณพุทธนะฮะพุทธะอภิวันก็อาจจะไปเช่าเวลาช่องอื่นนะหรือใดๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้นะฮะคือสุดท้ายสุดเรามาดูกันว่าปี72นี่จะเป็นอย่างไรทีวีจะหายไปหลายช่องนะครับเพราะว่ามันขาดทุนมันขาดทุนมันธุรกิจมันต้องใช้งบประมาณเยอะแล้วก็พนักงานเยอะฮะสู้ใช้วิธีการแบบเดิมก็ได้แบบเดิมเหมือนสมัยก่อนฮะเมื่อก่อนเราดูเล็กลาเราดูเป็นต่อเปิดช่อง3ใช่ไหมครับเราดูชิงร้อยชิงล้านเปิดช่อง7สมมติเนาะดูเรื่องจริงผ่านจอเนี่ยคือต้องดูช่องหลักช่องเดิมสมัยก่อนแล้วข้อดีคือช่องเดิมก็จะได้ค่าเช่าช่องเวลาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ใช่ว่าเขาจะเช่าช่อง3ช่อง7เสมอไปนะถ้ามันแพงนะเขาอาจจะเช่าช่องอื่นๆก็เป็นได้ที่มีอยู่ที่เหลืออยู่ฮะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าปี72จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะเดี๋ยวเรามาสังเกต RS ว่าเขาจะไปต่อหรือเปล่าพูดถึง RS นะครับเราฟัง RS สักเพลงกันดีกว่าย้อนบรรยากาศกลับไปนะครับนะ

ป็นข่าวเกี่ยวกับ IS นะครับที่อยู่ดีๆก็มีการเปิดบริษัทใหม่ขึ้นมาเฉยเลยนะฮะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เฮียฮอนะฮะคิดอะไรอยู่นะจริงๆศิลปิน90เนี่ยถ้าปั้นดีๆนะกลับมาดังได้นะกระแสมีเลยนะนะฮะนะครับ

อย่าพูดเลยครับนี่คือแรปเตอร์นะครับศิลปินดังในตำนานนะครับที่ยังคงมีผลงานออกมาอยู่เรื่อยๆนะครับใกล้จะห้ามเงินกันแล้วช่วงนี้ย้อนบรรยากาศกับ IS ยุค90กันหน่อยกันละกันนะครับคุณผู้ฟังกับลิฟออยกันดีกว่า

ลิฟออยนะครับนี่คือน้อยใจนะครับเพลงดังในตำนานเลยที่ทุกคนต้องรู้จักและก็ร้องตามได้เพลงนี้นะฮะลิฟออยนะครับนักร้องดูโอเสียงคุณภาพนะฮะในยุค90ของแท้เลยจากคนร้องเพลงไม่เป็นมาเป็นซุปเปอร์สตาร์ได้สมัยก่อนเขาเรียกว่าซุปตาร์เนาะนะครับเข้าวงการในการเล่นหนังเป็นตัวประกอบแล้วมาประกบคู่กับพี่โด่งสุพจน์จันทร์เจริญนะครับลิฟออยนี่นะฮะมีผลงานครั้งแรกกับ RS นะครับในปี2537นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า90กับ2000นี่ต่างกันนะผมย้ำคุณผู้ฟังนะครับถ้าต้องบอกว่าเป็นนักร้องยุค90หรือว่าดารายุค90เรื่องราวหรือว่าหนังหรือเพลงในตอนนั้นจะต้องเกิดขึ้นก่อนปี2543นะครับเนาะถ้าสมมุติว่าเรื่องไหนละครเรื่องไหนหรือว่าหนังเรื่องไหนเนี่ยหรือว่าเพลงไหนเนี่ยออกมาก่อนปี43เนี่ยซึ่งเป็นปี2000เนี่ยมันถอยกลับไปเขาเรียกว่ายุค90หมดเลยซึ่งยุคที่รุ่งเรือง RS Grammy ยุคนั้นก็คือประมาณปี3738นะ37 38 39 40นะเยอะมากๆและยิ่งปี40ขึ้นมาเนี่ย RS ยังมีนักร้องเยอะเลยสมัยก่อนแข่งกันสุดสุดเลยทีเดียวนะครับนะแต่ถ้าว่าเป็นนักร้องยุคปี2000ดารา2000ก็คือประมาณปี43ขึ้นมา43 44 45 46 47 48เนี่ยยุคนั้นก็เป็นยุคที่รุ่งเรืองของวงการเพลงและก็นักร้องเลยอันนั้นเขาเรียกว่ายุค2000ยุค2000ก็นี่ไงดังพันกรไงมาทีหลังใช่มั้ยปี240กลางอะไรอย่างปี40น่ะเยอะแยะมากมายเลยวงเนี้ยวงโมทีฟที่มันใหม่ๆมาฮะวงปลื้มวงเอาอะไรเงี้ยนี่คือปีตั้งปี44 45ขึ้นมา46 47 48ประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็นยุคนักร้องยุคปี2000นะครับลิฟออยเข้าวงการปี37นะครับนะมีท่าเต้นประจำนะฮะอัลบั้มแรกนะฮะที่ออกมาเดี๋ยวขอดูก่อนนะปี37นะครับลิฟกับออยอัลบั้มแรกเลยนะฮะไม่ปี37ได้เข้าวงการด้วยการเป็นนักแสดงก่อนแล้วก็ปี40ทำอัลบั้มแรกซูอาห้าดูไม่ดูดูไม่ดูอ่ะตอนนั้นนะครับออยธนาแล้วก็มีอัลบั้มออกมาเรื่อยๆนะครับนะจนกระทั่งมาสิ้นสุดประมาณปี246นะครับเนาะปีนี้พี่ลิฟออยทั้งสองอายุก้าวทะยานขึ้น50แล้วนะครับพี่ลิฟสุพจน์จันเจริญหรือพี่โด่งนะฮะพี่ลิฟพี่โด่งนะอายุ50ปีนะครับส่วนพี่ออยธนาเนี่ยอายุ49ปีนะครับห่างกันนิดเดียวแต่หน้าตาเนี่ยเหมือนสตาร์อายุไว้ที่ประมาณสัก30กว่า40นะฮะ นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประวัติเล็กๆน้อยๆนะฮะมีหนังดังเมื่อก่อนนะฮะเด็กระเบิดยึดแล้วยึดอันนี้ปี39เจนนี่นี่ก็ดังนะกลางวันครับกลางคืนค่ะอันนี้ปี39เอามาฉายทางทีวีด้วยนะครับเนาะ

มีอะไรอย่างปีหนึ่งเพื่อนกันอันนี้เพลงประกอบละครเนาะประกอบหนังนะฮะปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมในปี39นะครับนะกับประเทศผิดคิวนะครับปี41นะฮะลงทั้งใบให้นายคนเดียวในปี43นะฮะผลงานเพลงนะครับเนาะพยองปี43แล้วก็แคนลำโขงนี่เหมือนจะใหม่สุดอะช่อง7อะเป็นละครแคนลำโขงลิปออยนะฮะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักร้องยุค90ที่นำมาฝากกันเมื่อกี้พูดถึง IS ไงนะฮะธนาสุทธิกรมเปลี่ยนชื่อเป็นสุทธิกมลใช่ไหมพี่คือนักร้องสมัยก่อนเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็นนามสกุลเปลี่ยนต่างๆให้มีความเหมาะสมนะฮะIS เขาเน้นหน้าตาดีเจใช่ใครจะเป็นนักร้อง IS ต้องเน้นหน้าตาอย่างเดียวนะฮะหน้าตาดีเสียงนี่ก็งั้นๆแหละนะฮะแต่ของ2คนนี้ร้องดีนะลิปออนนี่ร้องดีนะ แต่ Grammy นี่เขาจะเน้นสไตล์ผู้ใหญ่นะฮะเหมือน D2B ไงพูดถึง D2B ก็มานะฮะเนื้อพูดถึง D2B ก็มานะฮะอย่างนี้เลยดีทูบีถือเป็นนักร้องยุคปี2000นะไม่ใช่90นะยุคปี2000เพราะมาทีหลังนะครับนะแต่น่าเสียดายจังเลยมีอายุอยู่ในวงการแค่แป๊บเดียวเนาะพี่บิ๊กนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปครับ

้หรือไงว่าใครมันรักเธอเนี่ยก็โด่งดังมากๆเลยในส่วนของ D2B นะฮะรวมเพลง IS กันนิดนึงและกันเย็นนี้นะครับนะหวังว่าค่าย IS ก็จะกลับมาทำเพลงให้ฟังอีกนะเพลงใหม่เพลงเก่านะครับแม่นายดังช่วงนี้ก็มีกระแสออนไลน์ตลอดนะ พี่ดังวันก่อนแต่ต้องบอกก่อนนะฮะว่าในส่วนของแอดมิน

คนที่เขาโพสต์ไม่ใช่พี่ดังโพสต์นะที่หลายๆคนเห็นในส่วนของ Facebook ดังพันกรคนที่โพสต์นั้นไม่ใช่ดังพันกรนะเป็นแอดมินเขานะแอดมินก็จะโพสต์ตลกๆหน่อยแปลกๆหน่อยนะฮะจริงๆพี่ดังเขาไม่ใช่เป็นคนตลกตะแลงกันนะครับเป็นคนนิ่งๆนะตัวจริงก็เป็นคนนิ่งๆที่จะเจอมาหลายครั้งอยู่นะฮะเป็นคนนิ่งๆไม่ใช่เป็นคนแบบตลกปกฮานะเป็นคนมีการศึกษาเวลาคุยก็จะแบบเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะครับแต่แอดมินที่เห็นนั้นส่วนมากจะเป็นทีมงานเขาที่เขาให้โพสเฉยๆนะฮะส่องไฟขึ้นฟ้าดีกว่า

านนะครับฟ้าไกลเกินไปนะครับแหมส่องยังไงก็ส่องไม่ถึงสักทีนะ KW นะนะฮะเอาละครับตอนนี้5โมงเย็น16แล้วใกล้จะหมดเวลาช่วงนี้เปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องเลย KW ขอเพลงเสียคนหรอไม่ค้างเพลงใครใช่ไหมครับตอนนี้เนาะคงเทพเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันน้องจะแหวกแนวกันเนาะเอาเพลงสตริงธรรมดาก็พอนะจ๊ะวันนี้เปิด RS กันหลายเพลงทีเดียวเมื่อกี้พูดถึงค่าย RS ไงเสียคนนี้ของพี่เสือเนาะเดี๋ยวเปิดให้หลังจบเพลงนี้กันแล้วกันเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการการเวลาไวเหมือนกันนะเนี่ยนั่งฟังเพลงกันไปเพลินๆเลย5โมงเย็น16นาทีนะครับส่งคุณฟังกลับบ้านกัน

ให้แค่เพลงที่ไม่ชื่อว่าคำเดียวนะก้อยนะก้อยจะมาขอเพลงพี่น้องไตอะไรเวลานี้ไม่เข้าพวกเขากำลังซึ้งกันอยู่เขากำลังซึ้งกับเพลง RS กันอยู่ตอนสมัยที่ก้อยยังเป็นสาวอุ๊ยยังเป็นหนุ่มน้อยมาก่อนนะฮะใช่ไหมก้อยเพลงนี้คำเดียวนะก้อยว่าฟังตั้งแต่สมัยยังไม่มีแฟนคนแรกเลยเพราะว่ามีแฟนคนที่สองเลยก็มีแฟนคนแรกตอนอายุกี่ขวบถามหน่อยคนเจ้าชู้อย่างเราอะก้อยอะก้อยจูนลาดพราวนะฮะแฟนคนแรกนี่คืออยู่ชั้นอนุบาล2ใช่ไหมฮะคนอะไรเจ้าชู้ขนาดนี้นะฮะรักอากอันนี้คือคำเดียวนะครับเพลงจากแรปเปอร์นะครับที่ฝากให้ฟังด้วยในอัลบั้ม The Next นะฮะ The Next นะฮะหรือเราจะข้ามฝั่งข้ามห้วยไปฝั่งไอไปฝั่งแกรมมี่กันหน่อยดีกันมี2เพลงของพี่เสือธนพลนะครับแล้วก็มีอัศนีวสันต์ปิดท้ายแล้วกันเนาะที่คุณผู้ฟังส่งมาพี่มองบอกว่าแหมดีเจอุตส่าห์รอเพลงวันหลังพี่มองเขากำลังซึ้งกับเพลงอยู่เอาไว้ก่อนนะฮะเขากำลังซึ้งกับเพลงแบบตอนที่พี่มองยังไม่เกิดนะ ในสมัยนั้นอยู่นะครับนะเดี๋ยววันหลังให้เปิดใหม่เดี๋ยวเขาหาลิสต์เพลงสนุกๆโจ๊ะๆให้ฟังกันนะครับแอมมาอัศนีวสันต์ก่อนเดี๋ยวปิดท้ายด้วยเสียงคนของพี่เสือธนพลกันแล้วกันนะครับวันนี้เปิดเพลงเยอะเลยช่วงท้ายนะครับพีเอสมาล่าบอกว่าขอตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้ฟังเลยครับดีเจมาแล้วข้ามฝั่งไปอโศกดีกว่านะฮะกับ

นิวสันนะครับพี่ถ้วยทองพี่ถ้วยหม่องนะฮะเพลงนี้พี่หม่องรู้จักใช่ไหมเพลงนี้เพลงชื่อว่าคำไม่ใช่สิชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อดีก่อนดีเจนี้อย่างเงี้ยนะครับเปิดหลายอย่างลืมหมดเลยอัลบั้มรักเธอเสมอนะครับเพลงอัลบั้มนี้นะครับคนสุดท้ายนะครับพอดีดูข้อความที่คุณผู้ฟังแชทมาด้วยนะครับหลายๆอย่างนะครับจริงๆจัดรายการนี่นะคุณฟังฮะมันไม่ใช่ว่าทำอย่างเดียวนะมันหลายอย่างนะทำนั้นทำนี่ทำนู่นไปด้วยหลายๆอย่างนะครับอิ่มแล้วพี่ภูมิพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับดีเจขอเพลงรอรับได้เลยของติ๊กซิโร่ปิดท้ายได้ไหมได้ๆเดี๋ยวปิดท้ายก็ได้พี่นะคำสุดท้ายหม่ำคำสุดท้ายคืออิ่มแล้วใช่ไหมฮะคนสุดท้ายพี่ไม่ใช่คำสุดท้ายครับมันเคยมีเพลงข้าวคำสุดท้ายเคยฟังไหมคุณฟังเคยฟังไหมเพลงข้าวคำสุดท้ายมันมีนะของเพลงลูกทุ่งนะดีเจเคยฟังเมื่อก่อนนะข้าวคำสุดท้ายเคยฟังไหมที่เขาร้องว่ากินข้าวกลางวันกับฉันสัก 7-8 คำอะกินเยอะไปนะก่อนที่เราจะเลิกลากันมันคล้ายๆเหมือนเพลงแบบก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเนี่ยเราจะคุยกันทั้งคืนจนฟ้าสางเนี่ยจอมขวัญกัลยาเคยร้องเอาไว้เพลงข้าวคำสุดท้ายตลกมากเลยนะฮะก็จริงๆเพราะนะเนี่ยตลกดีคุณฟังเคยฟังไหมข้าวคำสุดท้ายพี่โอท่อนหนึ่งมา

ขอเป็นฟิลว่าจะยื้อแฟนตัวเองเอาไว้ไม่ให้ยังไม่ให้เลิกอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอ่ะลุงป๊อกว่าเพิ่งเคยฟังเหรอฮะดังเลยนะเมื่อก่อนดังนะเพลงข้าวคำสุดท้ายตลกเลยเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับดีเจวินขอบคุณไทยช่วยไทยนะครับที่วันนี้ทำให้ได้ซื้อ S99 มาชิมโอ้นี่พี่จุ๋มบอกว่าดีเจครับได้ยินดีเจพูดถึง S99 บ่อยหลายครั้งมากเลยวันนี้ก็เลยซื้อ S99 มากินเลยเพราะว่าพี่สน S99 เนี่ยเขาซื้อ S99 มาชนปิ้งป้องปิ้งป้องทุกคืนเลยวันนี้ก็เลยไปขนไทยช่วยไทย60-40คนละครึ่งเนี่ยถอยเหล้า S99 มา1ขวดนะฮะโอ้โหสุดยอดเลยพี่ชิมแล้วเป็นอย่างไรบอกด้วยนะพี่สนก็ว่าชอบมากเลยรสชาติมันเป็นอย่างไรกินแล้วระวังเสียคนนะพี่เหมือนพี่เสือเขาบอกไว้นะระวังเสียคนนะนะครับพูดถึงบ่อยจนต้องไปซื้อ

ื่อเพลงว่าเสียคนนะครับเพลงจากพี่เสือธนพลนะครับในใครเคยเสียคนบ้างเอ่ยเสียคนไม่ใช่เสียตัวนะเสียคนเสียคนนะเสียคนคือคนที่อาจจะเคยผิดพลาดมาเรื่องราวของการทำผิดอย่างเช่นการไป

นอกลู่นอกทางเรื่องยาเสพติดอะไรอย่างเนาะในสมัยก่อนมันจะมีเยอะไงคือพี่เสือเนี่ยก็เป็นตัวแทนของนักร้องยุค90ที่เป็นสไตล์เพื่อชีวิตสตริงเพื่อชีวิตนะฮะก็เลยทำเพลงออกมาแบบนี้เยอะเลยเป็นเพลงประกอบหนังประกอบละครต่างๆด้วยนะฮะดีเจครับติดเหล้านี่ถือว่าเสียคนไหมอยู่ที่ว่าติดระดับไหนติดระดับเลเวลไหนเลเวล1 2 3 4นะฮะถ้าเป็นระดับเลเวลทั่วไประดับอะไรก่อนระดับเลเวลทั่วไปที่แบบเท่าๆกันนะฮะแบบทั่วๆไปเราก็จะมองว่าเป็นการกินเพื่อความบันเทิงเฉยๆแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับเลเวลมันเท่าๆมันมากขึ้นไปเรื่อยๆมันสูงไปเรื่อยๆอันนั้นเริ่มติดละถ้าเอสเจครับถ้าสมมติตอนเย็นมาเรากินแค่กระปิกกระปอยถือว่าติดไหมใช้คำว่ากินพอเป็นกระใสงั้นเหล้าเครื่องดื่มนี้ก็จะกินพอให้มันแบบมึนๆเบลอๆหน่อยให้มันรู้สึกว่าแก้ปวดแข้งปวดขาปวดเอวได้นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันเยอะเกินพิกัดนั่นคือจบเลยจบเลยนะฮะแต่นี่จะเห็นส่วนมากคนจะติดเหล้าขาวกันเยอะมากกว่านะตามบ้านนอกตามจังหวัดเนาะติดเหล้าขาวงงแยมที่เดินสเปะสปะนะแต่ถ้าเป็นคนเมืองวัยรุ่นเจนกลางเจนวายเนี่ยส่วนมากถ้าติดก็คือจะชงเอามานั่งดื่มเองอะไรเงี้ยดีเจครับถ้าติดแม่ค้าไว้ก่อนนี่ถือว่าได้ไหมฮะได้ครับได้ฮะติดไว้แล้วก็หายไปเลย แปะไว้ก่อนติดไว้ก่อนรอบนี้ขอเซ็นไว้ก่อนนะขอเซ็นไว้ก่อนนะอย่างนี้นะ พี่อิงทำบ่อยสิใช่ไหมโปเต้บอกว่าภาคไหนขี้เหล้าเยอะภาคเหนือมีการทำสำรวจไว้แล้วนะครับคนที่กินเหล้าเยอะกลายว่าภาคเหนือวะงงไหมเขาบอกว่าภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่มีโรงเหล้าโรงกลั่นเยอะเหนือกับอีสานจะเยอะนะฮะเหนืออีสานจะเยอะนะครับเพราะว่าในต่างจังหวัดคุณผู้ฟังครับมันจะมีโรงเหล้าที่เป็นของพื้นท้องถิ่นน่ะเยอะแยะมากมายแล้วส่วนมากคนจะติดสุราที่เป็นท้องถิ่นมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นสุราที่เป็นเหล้าแดงที่เป็นมีราคาที่เป็นยี่ห้อมันจะแพงจะไม่มีตังค์ซื้อกันแต่ถ้าเป็นประเภทแบบบ้านๆเนี่ยมันกินกันเรื่อยๆไงพะเยามีข้อมูลว่าพะเยาทางนั้นอาจจะเยอะเลยนะครับเพราะมีลงเหล้าเยอะนะฮะพี่อิงนี่คุณฟังครับพี่อิงนี่เขาผลิตเหล้านะพี่อิงเนี่ยคุณฟังครับที่ดีเจพูดถึงบ่อยๆพี่อิงที่เขาอยู่ที่ภาคใต้เนี่ยเขามีใบอนุญาตผลิตเหล้านะเมื่อวานเมื่อเช้ามั้งส่งมาให้เจดูนะครับมีใบอนุญาตจากทางหน่วยงานรัฐเรียบร้อยก็คือมีเป็นโรงเหล้าโรงกลั่นอะไรโรงต้มอะไรเงี้ยในชุมชนสุราชุมชนเนี่ยเป็นเรียบร้อยเลยนะฮะตื่นมาก็ทำอย่างเดียวเลยก็คือต้มเหล้าสุรากลั่นนะฮะต่างๆนะฮะของชุมชนแล้วก็ส่งขายพี่อิงส่งขายที่ไหนครับส่งขายที่ไหนมันจะมีเขาจะมารับหรอก็ดีนะทำธุรกิจเนาะเล็กๆน้อยๆที่บ้านตัวเองนะครับเป็นโรงกลั่นที่ถูกต้องตามกฎหมายนะฮะก็ว่ากันไปกันละกันนะครับนะค้างเพลงใครรอรับได้เลยมาปิดท้ายอะไรกันลุงแป๊ะน่าจะชอบเพลงนี้เพลงนี้ของบริษัทพี่ภูมิพัฒน์นะฮะเดี๋ยวมาล่ำลารายการกันเนาะช่วงท้ายรายการนะครับขอบคุณ True Detect ด้วยมารอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วมาสัญญาเป็นสัญญาปรารถนาเพียงเธอจะได้พบนะฮะมาดิชิโร่นะครับอ๋อเป็นธุรกิจของครอบครัวพี่อิงนะฮะดีเลยพี่ดีเลย

รอรับได้เลยไม่เคยบิดพลิ้วเลยแน่นอนนะครับนี่คือติ๊กชิโร่ถูกใจลุงแป๊ด้วยนะครับพี่เนินส่งภาพมาตาเนินส่งภาพมาบอกว่าดิเจครับผมไม่ได้ติดเหล้านะครับแต่ผมต้องกินทุกยุคเย็นครับอันนาลาเขาเรียกว่าติดแล้วครับพี่วันนี้พี่เนินส่งสุราชุมชนมานะฮะใช่ไหมเนี่ยขอซูมดูก่อนนะสุราขาว30ดีกรีสีวงนะฮะโอ้โหแล้วก็เตรียมอันนี้อะไรชิ้นควายกะเนื้อควายเนื้อวัวเนื้อหมูนะจะเอามาลาบมาซ่าแรงนี้เออตันเนินตันเนินนะพี่โอนะครับอ่ะก็ว่ากันไปขอให้แฮปปี้แล้วกันนะฮะกินลาบเยอะอย่าลืมกินยาถ่ายนะพี่นะเป็นได้500นะจ๊ะปิดท้ายดีกว่าเดี๋ยวถ้าใครยังไม่ไปไหนก็ฟังเพลงเพราะกันต่อเดี๋ยวจะเป็นพักเสียงก่อนนะฮะอย่าลืม True Detect ด้วยสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับเลือกซิมเบอร์สวยจากซิม True Detect นะแล้วก็อย่าลืมร้านยำปูม้าจัดยอดด้วยนะครับช่วงนี้เขามีในส่วนของโปรโมชั่นด้วยยำรวมไข่นะฮะนะฮะไข่ปูนะฮะไข่เค็มนะฮะไข่แดงเค็มนะฮะหรือจะเป็นไข่หมึกโอ้หลากหลายเลยนะฮะยำรวมกันมีเส้นมะม่วงนะครับมีต่างๆนำผสมเข้าไปด้วยนะครับรับรองว่านัวแน่นอนเสิร์ฟมาพร้อมกับเมนูเครื่องดื่มนะฮะที่ร้านยำปูม้าจัดยอดจะเป็นมัทฉะลาเต้มัทฉะนมโอ๊ตมีหมดเลยนะครับและอื่นๆอีกมากมายไปนัวกันได้ที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมอุดหนุนเจ๊ยาวด้วยนะครับร้านข้าวต้มบัตรเดียวครับหมูหมึกกุ้งหมูกรอบอาหารอร่อยมากหมูกรอบได้ทำได้ทุกเมนูนะจะเอาไปผัดก็ได้ผัดกับคะน้าเนาะไปผัดกับพริกแกงจะเอาไปทำแบบคั่วพริกเกลือเนี่ยหรือจะเอาไปยำก็ยังได้นะยำหมูกรอบเนาะได้หมดเลยทุกเมนูคือเหมือนเป็นวัตถุดิบชั้นดีฮะได้หมดเลยจะกินเปล่าๆกับน้ำจิ้มก็อร่อยจะยาวมีให้ทานนะครับที่ร้านจะยาวข้าวต้มบัตรเดียวทั้ง2สาขานะครับแยกลุยสังกำแพงแล้วก็สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่นะครับใครฟังรายการอยู่เชียงใหม่หรือว่าอยู่ทางลำพูนภาคเหนือก็แวะไปอุดหนุนจะยาวได้ด้วยนะครับจะได้เขาเรียกว่าอยู่กับเรานานๆ นะครับอยากเห็นร้านค้าต่างๆคึกคักเพราะว่าจะได้แฮปปี้มีความสุขกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวทีมเจทิ้งท้ายเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่เพลงปกติเนาะกับเพลงยุคสไตล์ปี2000ยุค90เหมือนเดิมในสไตล์ที่เราคุ้นเคยนะครับก็จะตั้งเอาไว้อีกหลายเพลงทีเดียวที่ฝากไว้ในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ขอตัวก่อนตอนนี้ 5:30 กว่าแล้วนะฮะเริ่มมืดมาบ้างบางที่ก็เริ่มมีมืดฟ้ามืดฝนบ้างมืดอากาศบ้างนี่เนาะผสมผสานกันไปคุณฟังครับนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ช่วงนี้ล่ำลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพลาะได้ที่ Line ID FM 975และ0840456862

สนับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio Online เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

Thai Radio ทั้ง iOS และ Android แล้วกดเลือกฟัง BP Radio เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะคุณกำลังฟัง BP Radio Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

มาฟังเพลงกันในคืนนี้กับดีเจวินทักทายกันด้วยช่วงเวลาของ3ทุ่มนะครับ3ทุ่ม44นาทีนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่ FM 90นะฮะ KSN Radio ที่บุญทริกอุบลราชธานีนะครับทักทายคืนนี้วันนี้วันอังคารที่9นะครับวันนี้วันอังคารที่9เดือนมิถุนายนนะครับ2569นั่นเองนะครับมาแล้วจ้าใน YouTube นะครับ MA มาแล้วเจ๊กลางนะครับวรวิทย์นะครับโปเต้โปแตะนะฮะมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดเพลงรอคุณฟังก่อนไหมนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยเป็นกี้พี่วรณาจากเด็ดอุดมบอกว่าขอเพลงไม่มีทางรู้เลยของลันนาหรอเห็นทักมาตั้งแต่ช่วง3ทุ่มเมื่อสักครู่นี้นะฮะฟังอยู่ที่อำเภอเดชอุดมนะเป็นไงบ้างวันนี้เดชอากาศดีไหมจ๊ะพี่วรณาจนะฮะงั้นเปิดให้พี่วรณาจก่อนในระหว่างที่รอคุณฟังใน YouTube เข้ามากันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะทยอยเข้ามากันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับนะPC Sound Design นะครับเอามาไปเรียกเพื่อนๆมาเร็วๆนะ

0: าล่ะครับนี่คือเพลงที่เลือกให้ฟังด้วยนะครับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงที่มีชื่อว่าไม่มีทางรู้เลยของลานาคามินนั่นเองนะครับ3ทุ่มกับอีก50นาทีนะครับในช่วงนี้เลยนะฮะเติมเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับมาทักทายกันสวัสดีนะทักทายพี่สุเมธด้วยกันละกันนะฮะดีเจวินครับขอเพลง9เดียวหน่อยฮะ9เดียวของวงเอานะฮะทักทายเข้ามานะครับพี่อิงบอกว่าดีเจครับขอเพลง704นะฮะจะเปิดให้หลานฟังบอกว่าหลานมองไม่เคยฟังว่า704นะฮะเพลงผีหลอกนะในเวอร์ชันไหนมันก็มีเวอร์ชันเดียวไม่ใช่เหรอ704นะนะครับหลานเกิดไม่ทัน704ละสิอ๋อในเวอร์ชันของที่เอามาร้องใหม่นี่นะใช่มั้ยดาจิมแรปไทยนะฮะแหมจะยังไม่เข้ารายการจะไปเจอผีแล้วล่ะฮะนะครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ก็แล้วกันนะครับทักทายทางแชทนะฮะมีพี่เฟิร์สด้วยนะฮะบอกว่าขอเพลงหน่อยอยากฟังเพลงฉันเกลียดเธอของโมทีฟเข้ามาด้วยนะครับมาโมทีฟโมใจนะฮะแล้วก็พี่สนนะฮะบอกว่าเมื่อเช้าออกกำลังกายมาพี่สนเนี่ยออกกำลังกายแล้วเมื่อคืนกินเหล้าแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมนะกลางคืนกินเหล้ากลางวันออกกำลังกายนี่คืออะไรก่อนนะนะฮะมาทักทายกันคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะนี่ไงกำลังวิ่งออกกำลังกายอยู่อ๋อเปิดลานนาด้วยใช่ไหมเปิดเพลงเดียวกันนี่แหละฮะอ๋อมันมีลำโพงด้วยต่อก็ได้ด้วยนะฮะเอาแล้วก็ลองมาทักทายกันช่วงนี้กันแล้วกันกับเพลงที่อยากฟังกันในค่ำคืนนี้นะฮะระวังเป็นลมเป็นแรงก่อนนะพี่สนนะแหมอยากฟัง704เหรอเดี๋ยวรอคุณฟัง YouTube แป๊บนึงเนาะนะฮะขอเพลงห้องสุดท้ายหน่อยครับห้องสุดท้ายนี่ของเอใช่ไหมครับที่เป็นเรื่องผีใช่ไหมของเอนะลงแล้วนะใช่ไหมครับแล้วก็เจ๊ กลางด้วยมา704ก็704ดีเจครับผมกำลังทำน้ำตกหลังบ้านอยู่ครับเดี๋ยวส่งไปให้ดูอ๋อทำตกแต่งน้ำตกเลยที่อาจจะรอชมบรรยากาศนะว่าจะสวยแค่ไหนนะมาพี่สนกีฬาในร่มฮะ พี่เอ็มบอกเอาไว้นะฮะใช่ กีฬาในร่มนะฮะเมื่อกี้ที่เชียงใหม่ฝนตกหนักมากเลยเนาะโอ้โหนะมาหาเรื่องผีดีกว่าไม่เคยฟังหรอเพลงนี้ฮะหลานนะฮะ
1: เช้านี้เร่งเราเอา8 โมงเช้าครับเมื่อคืน

จังหวัดกำแพงเพชรผมโชว์เสร็จที่หนึ่งครึ่งด้วยความเหนื่อยล้าแล้วกลิ่นตัวเหม็นหึ่งรีบบึงรถกลับจะมาอาบน้ำที่โรงแรมโรงแรมแห่งนี้ค่อนข้างเก่าแก่อยู่ไม่ห่างชาววัดร้างระงมด้วยเสียงตุ๊กแกน่าจะเก่า10ปีขาดคนดูแลแต่ที่แน่ๆของทุกอย่างเก่าเหลือเกินเดินอยู่ในโรงแรมด้วยความหดหู่เงียบสงัดและวังเวงทำให้ขนลุกสู้เหลือไปเห็นรูปภาพเก่าที่หน้าลิฟต์แขวนอยู่โอ้โหภาพโบราณมากเลยผมรีบกดลิฟต์แล้วลิฟต์ก็เปิดทันทีผมรีบกดลิฟต์แล้วกดชั้น7อย่างด่วนจีผมรีบเข้าลิฟต์แสนอับชื้นเต็มที่ถึงชั้น7พอดีก็รีบเข้าห้องทันใดผมถอดเสื้อผ้าและอาบน้ำอย่างไวสะผมและเอาสบู่มาถูตัวขัดขี้ใครอาบน้ำเสร็จก็เช็ดตัวด้วยความสบายใจพรุ่งนี้เที่ยงเมื่อไหร่จะเช็คเอาท์กลับกรุงเทพพอเสร็จภารกิจผมรีบปิดไฟนอนแอร์ในห้องเย็นฉ่ำมันช่วยดับความร้อนพอหลับได้ไม่นานดันมาฝันเรื่องหลอนได้ยินเสียงหมาหอนในความฝันเราฝันก็คือฝันนั่นเป็นแค่ความฝันผมสะดุ้งตื่นทันทีเพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ก็ฝักบัวในห้องน้ำมันดันไหลดังลั่นใครกันนะผมนอนคนเดียวนี่หว่าผมลุกทันทีตรงไปที่ห้องน้ำเวลาตอนนั้นสักประมาณ 3:00 พอไปถึงห้องน้ำหัวใจผมเต้นตูมตามก็

หัวทิ่มตกเตียงพอถึงหน้าต่างมองออกไปไม่มีระเบียงเพียงแค่นั้นแหละประสาทกินทันทีไม่ไหวแล้วครับผมเปิดไฟนอนให้มันสว่างไว้เพราะความมืดทำให้หลอนไม่รู้

0: ฮ้ยอะไรวะนะครับคำพูดถึงเรื่องราวของผีนะฮะเยอะนะส่วนมากคนจะเจอผีต่างๆนี่จะเจอในไหนฮะในโรงแรมไปพักในโรงแรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเจอเรื่องหลอนๆหลายๆอย่างใช่ปะ
1: ผมมาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งที่จริงมีเรา

0: หลอนจังเลยเพลงนี้นะฮะหลอนตรงเสียงร้องสุดท้ายเนี่ย
1: มาตามหาผู้หญิงคนหนึ่งเธออยู่ใน
0: โอ้โหนะฮะจริงๆเพราะนะเพลงนี้นะเพราะนะนะครับชื่อเพลงว่าห้องสุดท้ายนะครับเนาะก็พูดถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เจอที่โคงต้นไทรนะฮะเธอถูกรถชนตายแต่เธอมาโบกรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นการสร้างสรรค์จินตนาการของเพลงขึ้นมามาบอกว่ามาเปิดเพลงนี้ฟังตอนที่กำลังเดินตรวจงานอยู่นะยิ่งหลอนนะครับชาบูหม้อบอกว่าเพลงเนาะเรื่องจริงหม้อชาบูไม่ใช่หม้อชาบูเคยเจอวิญญาณไหมล่ะหม้อชาบูในตอนเย็นนี่เวลาเดินทางกลับบ้านต้องเดินผ่านสุสานทุกวันนะบางครั้งมันดีเห็นเป็นอะไรขาวๆแวบๆนะใช่ไหมชาบูหม้อคุณฟังนะเคยเจอวิญญาณเคยเจอเรื่องหลอนๆไหมล่ะมากมายแต่ไม่มากนักนะลงมาเสียหายกันช่วงนี้นะครับ4ทุ่มนะครับช่วงนี้ขอเพลงผีหยอกนะฮะแฮงแมนทรีนะฮะทักทายเข้ามาพี่ภูมิพัฒน์บอกว่าขอเพลงจอมยุทธของ P2 Warship หน่อยสิครับทักทายยามค่ำคืนพี่จอมยุทธพี่ภูมิพัฒน์ด้วยนะฮะบอกว่าที่หนองบัวนครสวรรค์ฝนตกแรงมากเลยนะฮะเช่นกันฮะที่เชียงใหม่เมื่อกี้ก็หนักมากเลยประมาณสักเมื่อกี้สัก6 โมงเย็นเมื่อกี้เนาะโอ้1 ทุ่มเมื่อกี้นะตกอย่างหนักเลยตุ้มตามนะฮะหน้าฝนก็ต้องธรรมดาแล้วแต่หน้าฝนมันทั้งวันดีก็หลอนเหมือนกันนะพี่เอมันวาสีว่าขอเพลงหน่อยครับอยากฟังไม่อยากให้เป็นฝันของ ETC เข้ามาด้วยนะครับนะมิสายนี้เหมือนจะโทรศัพท์มาวางหล่อแพรหรอแพรไหนอ่ะมีเบอร์แพรยิงเข้ามาฮะเดี๋ยวรอฟังนะครับพี่เอมันวาสีนะ
1: ชั้นบนห้องสุดท้ายคุณจำได้ไหม
0: พี่หมูว่าดิเจวินครับมีเพลงอีกเพลงหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่องสารแน่สิบล้อหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วที่นางเอกเป็นสาวพนักงานเซเว่นที่เข้าสิงรถบรรทุกที่เข้าสิงรถสิบล้อแล้วกลายเป็นหุ่นยนต์ทรานส์ฟอร์เมอร์นะฮะฟังพี่วินเสร็จแล้วขนลุกทีเดียว หลอนทีเดียวนะฮะแพรยิงเบอร์มา2 รอบนี่คืออะไรไม่เข้าใจยิงเบอร์มา2 รอบว่ะมาเราฟังเพลงต่อดีกว่าช่วงนี้นะครับนะ
1: สิ่งที่จริงนี้เราพบกันไม่นานเกือบสัปดาห
0: ์เติมเพลงกันมาเลยกันช่วงนี้นะฮะกับเพลงที่อยากฟังกันนะครับเนาะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้มาเพลงนี้จาก ETC นะครับไม่อยากให้เป็นฝันนะครับที่พี่เอ็มอันวาสีอยากฟังนะครับ

พลงจาก ETC นะครับไม่อยากให้เป็นฝันนะอามามานะ YouTubeทยอยเข้ามากันนะครับเดี๋ยวสักพักน่าจะมากันนะฮะเดี๋ยวใครจะน้ำใหม่ทักทายกันได้นะครับที่0840456862ในคืนนี้นะครับตอนนี้4ทุ่มกับอีก8นาทีไปหาจอมยุทธกันดีกว่าเดี๋ยวสักครู่เคยมาเปิดสายกันนะฮะจอยอจอมยุทธนะฮะนี่เลยกบทรงชัยชาบูม

คล็ดลับวิชาในตำราขั้นที่1นะฮะเรียนจากพี่ชูวอร์ชิปนะครับอยากฟังก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับเคล็ดลับวิชานะครับส่งเพลงมาในช่วงเวลานี้ทีจีบอกว่าอยากฟังเพลงหน่อยยายาย่าอ่านถูกไหมเนี่ยของอูโน่เหล่าทองเนี่ยนะกำลังเป็นกระแสในออนไลน์เพลงบ้าเพลงบอลไม่รู้แต่ก็เพราะอยู่นะอูโน่เหล่าทองนะบริหารทีมงานโดย TKTG นำเสนออยากให้ฟังนะฮะเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังแล้วกันอูโน่เหล่าทองนะฮะ 4:13 นาทีเดี๋ยวใครจะหน้าไมค์เปิดสายกันรอแป๊บนึงขอเปิดเพลงไว้ให้อีก1เพลงมานะ

เพลงนี้เลยนะครับชื่อเพลงว่าผีหยอกไม่ใช่ผีหลอกนะผีหยอกนะสวัสดีพี่จุ่มด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ลมพี่วินลมแปลว่าวินครับวินแปลว่าลมขอเพลงความรักของยักษ์สีเขียวให้น้องดาหน่อยฮะน้องดอน้องดาใช่ไหมงั้นเดี๋ยวจบเพลงนี้เรามาเปิดสายกันใครจะโทรศัพท์หน้าไมค์มีไหมเอ่ยเดี๋ยวจะเปิดขอเปิดหนึ่งเพลงของอูโน่เหล่าทองกันเมื่อกี้ตั๊กกี้อยากฟังทีมงานตั๊กกี้อยากฟังมาอูโน่เหล่าทองกันเป็นกระแสในเด็กเจนซีเจนแซดอยากฟัง

0: ดี๋ยวก่อนขอถามหน่อยสิมาคุงเพลงนี้เนี่ยที่เขาร้องปีบ้าปีบอนี่คือคนเดียวกันไหมดิจิทัลแมนไม่ได้ดู MV มานะฟังแต่เพลงอย่างเดียวนะ คือเขาเป็นคนเดียวกันที่ร้องไหมเป็นมิติใหม่แห่งการร้องเพลงในสไตล์แรปเปอร์นะฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าในคุณชาคริตครับเหรอฮะไม่ใช่คุณจักริตใช่ไหมคุณชาคริตครับนึกว่าจะนึกว่าอะไรนะนึกว่าอะไรนะทัปปานีเอสีชัยอ่ะข่าวสามมิติว่ะอันนั้นคุณอะไรนะค่ะคุณอะไรนะรายการข่าวสามมิติอ่ะที่เขาชอบเรียกอ่ะซิงกิ้งมาแล้วนะฮะมาเดี๋ยวใครจะนะไมค์มาเลยฮะ0840456862เดี๋ยวได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะคุณจักริตครับในท่อนแรปเขาออกเสียงเหมือนคุณจักริตใช่ไหมไม่ใช่ชาคริตใช่ไหมจักริตนะจักริตนี่จักริตการหน้ามอมานะฮะสวัสดีพี่กิ่งพริวิทย์แก้วคำนะฮะอ๋อคือคนเดียวกันใช่ไหมแต่เขาทำเป็นสองเสียงใช่ไหมบ้าบอคอแตกนะอุโน่เหล่าทองนะแต่ชื่อเขาแปลกเก๋ๆเลยนะชื่อเขาเจ๋งนะอุโน่เหล่าทองอ่ะชอบชื่อมากอุโน่เหล่าทองอ่ะสวัสดีพี่กิ่งพริวิทย์แก้วคำนะฮะถ้าไทยยังดึกครับดีเจวันนี้ขอเพลงไม่มีใครรู้ตัวเราของเอื้อยครับเมื่อคืนเมาไปหน่อยฮะคุยหน้าไม่ตกใจเสียงตัวเองเลยไปย้อนฟังย้อนหลังยังฮะย้อนฟังเสียงย้อนหลังหรือยังเพลง AI นะครับไม่เป็นไรทักทายกันได้มีคนเมาเยอะแยะมากมายพี่กิ่งโทรศัพท์มาหน้าไม้เนี่ยโอ้แต่ละคนนะนะครับลงมาเซฮายกันช่วงนี้มีสายไหมครับวันนี้มันมีใครมีสายเหมือนกับประมาณว่ามันต้องมีคนเปิดสายหนึ่งคนก่อนเดี๋ยวสักพักคน2 3 4มันจะตามมานะชาคิดหรอชาคิดหรือจักริตไม่รู้อ่ะมารับสายกันดีกว่าช่วงนี้นะฮะมารับสายกันก่อนเนาะนะฮะสวัสดีครับพี่ปิดเสียงนั้นก่อนปิดเสียงไอ้ลำโพงก่อนเดี๋ยวมันจะตีกลับครับปิดเสียงบลูทูธก่อน
1: ครับผม
0: ได้ยินเสียงไหม
1: ได้ยินครับได้ยิน
0: พี่บุญสดาวว่าไงฮะ
1: ขอเพลงเที่ยววิเศษหนึ่งครับ
0: ได้เลยฝนตกไหมสดาวสงขา
1: ไม่ตกที่ครับผมที่นี
0: ่ไม่มีเลยเนาะ
1: ครับมันตกแบบตกไม่นานครับตกแป๊บเดียวครับเลงแถวเชียงรายไปครับแถวนู้นแถวสถานี
0: แถว
1: พี่วินตกไหม
0: ที่เชียงใหม่ตกหนักแล้วก็หายไปแล้ว
1: เชียงใหม่พี
0: ่เชียงใหม่เชียงใหม
1: ่
0: พี่บุญเคยไปเที่ยวเชียงใหม่ไหมเคยไปเที่ยวไหม
1: ไม่เคยไป
0: ยังหรอไปไกลสุดที่ไหนทางตอนเหนือนะฮะถึงไหนจังหวัดไหน
1: ไม่เคยไป
0: กรุงเทพภาคใต้ไกลสุดใต้ไกลสุดที่ไหนใกล้เหนือสุด
1: กรุงเทพคร
0: ับ กรุงเทพก็โอเคมาตรฐานนะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับ อยู่กันหลายคนไหม
1: อยู่ก็นั่งห้าวคนผมน
0: ั่
1: ง
0: ให้ใครประชุมกันอยู่ครับ
1: แต่ผมคิดถึงเหมือนเดิมพี่วินครับไม่ได้โทร
0: ใช่
1: ฟ
0: ัง
1: อยู่ประจำ
0: ติดตามประจำเนาะนะครับ ขอบคุณมากครับพี่
1: กลับมาไว้ให้มาไว้สาวซอยสองชัยนะครับ
0: สาวซอยสองอะไรนะ
1: สองชัย
0: สาวสองชัย
1: ครับผมด่านนอกสะดาว
0: ด่านนอกสะดาวโอเคเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับมาทักทายกันมาใครจะหน้าไมค์มาแล้วนะทักทายกัน0840456862นะครับนะฮะมีเพลงใครขอเมื่อกี้มาขอเพลงมาใช่ไหมขอเพลงคิดถึงนะที่รักนะครับแตงศศิวันแล้วก็เฟียสสิริวุฒิด้วยร้องด้วยกันนะฮะคิดถึงดังๆของนัทศักดาธรด้วยนะครับที่ร้องกับแก้วซาซ่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะฮะโอ้พูดถึงแก้วซาซ่านี่เก่ามากนะพี่เลิฟนะมาคุณรู้จักแก้วซาซ่าด้วยเหรอเกิดทันด้วยเหรอฮะรู้จักบับเบิ้ลเกิลไหมวงบับเบิ้ลเกิลซาซ่าบับเบิ้ลเกิลสมัยก่อนนะมีสายไหมครับถ้ามีทักทายมาวันนี้เหมือนเงียบๆ0840456862นะครับโทรศัพท์มาเดี๋ยวมีก้าวเดียวนะฮะของเอานะฮะฉันเกลียดเธอของโมทีฟด้วยความรักของยักษ์เขียวนะเดี๋ยวไออุ่นนะฮะที่ขอไว้ด้วยนะครับทางบุญทริกทักทายกันได้นะคุณแฟนๆรายการจากทางบุญทริกที่กำลังฟังกันอยู่นะครับสามารถทักทายกันได้บุญทริกเด็ดอุดมนาจรวย0840456862นะครับไม่มีใครรู้ของ AI พี่กิ่งพริวิทย์แก้วคำทักทายพี่ปรมะด้วยนะครับนี่เพลงนี้ชอบมากเลยเพลงดังในตำนานของวงเอานะครับก้าวเดียวนะ

0: คุณผู้ฟังครับจบไปกับเพลงของวงเอานะครับเพลงที่มีชื่อว่าก้าวเดียวนะครับไม่ได้ฟังนานเลยเพลงนี้มิสหนึ่งสายนะครับมารอเราแล้วนะฮะทักทายสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: ครับ
0: ครับผมใครเอ่ย
1: ออฟออฟครับสันกำแพงครับ
0: ออฟอยู่สันกำแพงนะครับได้ยินข่าวว่าฟังดีเจวินจิตธันมานานแล้วเนี่ยใช่ไหมครับ
1: โอ้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้วตอนนี้ผมหงอกแล้วเนี่ย
0: ฟังตั้งแต่สมัยเมื่อก่อนแล้วพี่ออฟอยู่ดูสันกำแพงตลอดใช่ไหมครับหรือยังไร
1: อ๋อใช่ครับ
0: ขับรถอยู่บ้านฟังอะไรแฮปปี้ไทม์ใช่ไหมเมื่อก่อน
1: ก็ใช่ครับ
0: ได้ยินตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วเนาะ
1: ใช่ขอบูชามน้ำผุนได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้เดี๋ยวเปิดให้ฟัง
1: ปูนาทองเนาะ
0: ครับปูนาทองครับ
1: เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับดีเจครับ
0: ขอบคุณมากเมื่อกี้ฝนตกไหมครับที่บ้านสังกำแพง
1: นิดนะฮะพอดีทำงานเนี่ยทำงานทางหลวงด้วยครับ
0: อ๋อทางหลวงครับ
1: ครับหมอทางหลวงนี่แหละก็ติดตามสถานการณ์แล้วก็ฝากบอกไอ้สมาชิกด้วยเนาะขับรถก็ระมัดระวังด้วยเพราะถนนลื่นแล้วก็อะไรด้วยเนาะ
0: ครับได้เลยเดี๋ยวประกาศย้ำให้เนาะนะฮะ
1: ได้ครับรักษาความปลอดภัยใช่ครับใช
0: ่แล้วตอนนี้ปฏิบัติงานอยู่ไหมหรืออยู่บ้านหรืออยู่ไหนครับ
1: เวลาสแตนบายอยู่ครับเพราะว่าเราต้องดูไอ้ดูเหมือนกับไอ้ประชาชนนะฮะที่แจ้งมาก็เราก็สแตนบายอยู
0: ่วิทยุเหรอครับยังไงต้องฟัง
1: เหมือนก็สแตนบายมือถือนะฮะสแตนบายเบอร์นะฮะ
0: อ๋อให้เขาโทรศัพท์เข้ามาอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: เหตุการณ์ใดๆเนาะนะฮะ
1: ใช่
0: ขอบคุณ
1: มากครับ
0: ขอบคุณมากครับพี่ออฟครับผมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับฟังดีเจมานานแล้วถ้าเรียกดีเจทันนี่แสดงว่าอยู่ว่าฟังตั้งแต่สมัยแฮปปี้ไทม์แล้วนะฟังดีเจทันมาตั้งแต่แฮปปี้ไทม์10 ปีแล้วเมื่อก่อนนี้นะครับก็ติดตามมาตลอดนะฮะหลายๆคนปฏิบัติหน้าที่นะครับก็คือทางหลวงเนาะคือตอนนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการขับขี่นะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้มากง่ายๆเลยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนแล้วก็ช่วงที่หลายๆคนเมาแล้วก็กลับบ้านเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยทางหลวงทุกที่ทั่วประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเชียงใหม่นะครับเนาะโดยเฉพาะคนที่ทำงานเนาะกลางคืนหรือว่าขับมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยเสี่ยงสูงมากจะเจอคนที่เมาหรือว่าคนที่ขับขี่ด้วยความไวสูงนะครับเนาะนะมีสายเข้ามาหนึ่งสายรับสายก่อนนะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมิจิวิน
0: สวัสดีครับพี่แชมป์ทำงานอยู่เปล่า
2: ทำอยู่ครับพี
0: ่เจอฝนไหมเจอฝนไหมแถวนั้นน่ะ
2: มันตกช่วงบ่ายผมไปร้องเพลงที่บิ๊กซีใช่ป่ะแล้วตอนนี้พอผมขี่มาได้กลางทางเงี้ยมันตกไปแล้วนี่ถ้าเกิดมาเร็วคงเปียกอ่ะตรงที่บิ๊กซีมันไม่ตกเลยพอขี่กลับมาใกล้ถึงบ้านเลยมันตกเป็นแถวเลย
0: ก็โชคดีแล้วไงพี่มันฝนไม่ตกอ่ะคือโชคดีที่ร้องเพลงก่อนไงถือไมค์ก่อนนะถ้ากลับก็คือโดนแน่นอนเออ
2: ใช่ครับ
0: ใช่นะฮะวันนี้จะขอเพลงอะไรฮะ
2: ขอเพลงตายยากออดี้นะครับ
0: อะไรนะ
2: ตายยากออดี้มีไหมครับ
0: ตายมีตายยากออดี้นะครับ
2: ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังโอเคนะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับนี่ตายยากนะฮะพี่แชมป์มันก็ชอบร้องเพลงจริงๆนะชอบไปร้องเพลงคาราโอเกะอะไรเงี้ยเนาะนะครับต่างๆนะคือมันเป็นฟิลของคนที่ชอบร้องเพลงเนาะพี่แชมป์ต้องมีลำโพงไม่สิถ้ามีลำโพงเองก็ไม่สนุกเนาะมันต้องไปร้องในห้องในตู้เนาะเครื่องเสียงดีๆนะนะเอาละครับทักทายกันมานะจ๊ะนะฮะทักทายต้นน้ำปรมินทร์นิรโสจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะฮะต้นน้ำเป็นไงฝนตกไหมสุราษฎร์ธานีนะฮะนะครับอ่ะพี่สนส่งภาพมาดีเจครับตอนนี้เกาเหลาเสร็จแล้วฮะได้เวลาสดเกาเหลาแล้วฮะโอ้โหเกาเหลาลูกชิ้นปั๊บปี่ด้วยนะมาเมื่อกี้โทรศัพท์มานะครับบอกว่าขอเพลงเชือกวิเศษจะมาเดี๋ยวรักคิวให้ก่อนนะเพราะเป็นหน้าใหม่นะฮะจากพี่บุญนะฮะที่สะเดาสงขลาเชือกวิเศษครับเพลงจากลาบานูนนะครับ

0: ช็ควิเศษนะครับเพลงนี้ฟังเมื่อไหร่ก็ยังพร้อมเหมือนเดิมสำหรับเพลงของลาบานูนนะครับเมื่อตอนเย็นเมื่อกี้ใครได้มีโอกาสดูฟุตบอลไทยนะฮะที่มีการแข่งขันบ้างเอ่ยก็ปรากฏว่าสรุปว่าเสมอใช่ไหมฮะผลบอลนะครับทีมชาติไทยบุกเสมอทีมชาติจีน0-0นะครับฟุตบอลอุ่นเครื่องและ0-0ด้วยนะไข่ต้ม2ลูกนะฮะฟีฟ่านะฮะก็ต้องบอกว่าหลายคนก็ติดตามกันไม่ช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับอุ่นเครื่อง International Match นะครับตามใบทินฟีฟ่านะครับของเดือนมิถุนายนนะครับก็ว่ารอบนี้เนี่ยไทยก็เจอนะครับในส่วนของแดนมังกรนะครับภายใต้เขาเรียกว่าเป็นการนำทีมของแอนโทนีเนี่ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษนะครับซึ่งบุกไปเยือนประเทศจีนนะครับเขาบอกว่าผลปรากฏว่าช้างศึกนะฮะฟุตบอลทีมชาติไทยที่ดูเหมือนจะตกเป็นรองในหลายๆด้านนะฮะหลายครั้งแต่ยังจบเกมด้วยการเสมอนะทีมแบนมังกร0-0สกอร์นะครับบางก็บอกว่าเชื่อแป้งนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าลงสนามอุ่นเครื่องกับจีนช่วงค่ำเนี่ยกองกลางตัวเล็กนะฮะช้านะฮะหลุดไปหน้ากรอบประตูหลายรอบทีเดียวเหมือนกันตามการวิเคราะห์นะฮะนะครับเชื่อแป้งจบทุกงานนะฮะบอลอายุ 30-40 ไทยส่งลงไปเล่นในเกมทีมชาติไทยเชื่อแป้งจบทุกงานครับดีเจนะครับตามสภาพแล้วกันมีสายมีหนึ่งสายมารอมารับสายหนึ่งสายในช่วงนี้นะฮะสวัสดีขอรับ
1: สวัสดีขอรับพี่วินเพิ่งตื่นขอร
0: ับ โอ้แต่ไม่ตื่นสายตื่นดึกตื่นช้าทำไมพี่ฮะ
1: ก็เมื่อกี้เพิ่งทานเลยเมื่อเย็นเมื่อตอนไปก่อนจะพักนี่แหละก่อนพี่วินช่วงไหนเราจำไม่ได้แล้วเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็หลับไปเลย
1: ใช่หลับตื่นเพิ่งตื่นนั่นแหละได้ยินเสียงอยู่นะเมื่อกี้ได้ยินเสียงผู้ชายโทรอยู
0: ่ใช่หลายสายอยู่สลับไปสลับมา
1: แต่ไม่มีเสียงผู้หญิงโทรเลย
0: ไม่มีฮะ
1: ไปไหนกับสาวสาว
0: เขาอยู่กับผัวเขาบ้างครับพี
1: ่มันมีผัวกันหมดเลยเนาะ
0: ใช่
1: นะ
0: นั่นน่ะสิ
1: จะเก็บไว้ทำไมของมันมีมันต้องใช้อะนะ
0: ถูกต้อง
1: มันก็จะมีสมัยใช่ป่ะ
0: นั่นน่ะสิฮะหมายถึงว่าอะไรฮะหมายถึงว่ามือแขนหรืออะไรฮะ
1: ไม่ใช่ใช่จะมีของดีต้องใช้เกิดประโยชน์สูงสุดอะนะไม่งั้นมันก็ไม่รู้จะมีไว้ทำไมกันแล้วนะเป็นไปตามธรรมชาติตามเหตุและปัจจัยของเขา
0: ใช่
1: รักยากพวกนี้กามฉันทะมันละยากกามคุณห้ามละยากถามพี่อะไรนะพี่เอ็มอะไรวะเอ็มอรัญวาสีนะพี่เขาเก่งเรื่องไหนนะ
0: เขาว่าไปเรื่อยเขาไม่เก่งนี้เขาเป็นนักบุญคนนั้นน่ะว่าไปเรื่อยไม่ได้เก่ง
1: นักบุญเขาเก่งเรื่องธรรมะไง
0: ธรรมะธรรมโม
1: เอ็มอรัญวาสี
0: ใช่
1: ไ
0: หมอรัญวาสีใช่
1: เขาเก่งเรื่องกามคุณอันพวกนี้อย่างวันนี้ยังไม่ได้ยินเสียงมาเลย
0: มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วพี่จะหลับมาตั้งแต่เมื่อกี้ละใช่
1: ขอเพลงกันขอรับวันนี้ผมไอ้นี่พี่วินผมอ่ะมันดีแล้วมันก็ไม่ดีด้วยนะเราไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนทุกเนื้อร้อนใจอย่างคนอื่นครับวันนี้ก็นั่งทำไมไม่มีเรื่องเครียดเหมือนคนอื่นเขาวะ
0: ดีแล้วไงพี่ดีแล้ว
1: บางทีเราเนี่ยคนเราแล้วอ่ะบางทีเฮ้ยทำไมลุงไม่มีเรื่องอะไรให้คิดเหมือนคนอื่นเขาวะมึงไม่มีเรื่องอะไรให้คิดเหมือนว่าทุกอย่างมันก็แบบอย่าบอกมันไปตามแต่เหตุและปัจจัยบางทีก็งงไงเราไม่มีอะไรต้องคิดอย่างคนอื่นเขาไงวะ
0: มันนิ่งไปหมดเลยใช่ไหม
1: มันเราไม่มีต้องมีอะไรต้องแบบว่าต้องขวนขวายต้องตามหาต้องไขว่คว้าเท่าไหร่เนี่ย อยู่อย่างนี้ก็อยู่ได้บางทีก็อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันเว้ยธรรมดาเรียบง่ายดีไม
0: ่
1: เดือดเนื้อร้อนใจอะไรแ
0: ต่
1: บางทีก็เอ๊ะไม่มีเรื่องอะไรคิดเลยวะ
0: ใช่ ก็ดีแล้วพี่ดีที่สุดแล้วนะครับ
1: บางทีมันเรียบง่ายเกินไปมันก็เลยเบื่อ
0: ต้องออกไปเที่ยวข้างนอกกันนะออกไปหาอะไรทำ
1: ใช่มันก็ต้องออกไปแต่ว่าต้องคืออยู่จะตื่นมาก็อยู่คอนโดขายของอยู่กับบ้านเก
0: ็
1: บค่าเช่าบ้านเก็บเงินของร้านค้าเก็บกินใช้อะไรเงี้ยมันเรียบง่ายไปมันก็ดีเนี่ยเพราะว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้า
0: เดี๋ยวถ้าพี่ไปนะพี่ก็จะเบื่อเพราะสไตล์เราชอบเรียบง่ายแบบนี้ถ้าพี่ไปพี่ก็เบื่อเชื่อเถอะ
1: ใช
0: ่นะ
1: พอเจอเสียงดังแล้วงุนงิด
0: ใช่ก็จะกลับมาเหมือนเดิมอ่ะ
1: อยากกลับบ้านดื้อดื้อไม่ไหวแล้วอยากกลับบ้าน
0: ถูกความชอบไง
1: ครับขอเพลงด้วยกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: หายใจแล้วไปต่อขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ครับขอบคุณพี่ครับหายใจแล้วไปต่อนะจ๊ะเอาละครับช่วงนี้มาทักทายกันนะครับในช่วงนี้มิกี้เด็กๆพี่วรวิทย์บอกว่าขอเพลงหน่อยครับขอเพลงวัยรุ่นให้กับพี่วินครับเพลงอยากบอก รักของฟรุตตี้โอ้โหพี่วัยรุ่นมากนะวัยรุ่นไหนก่อน เดี๋ยวเปิดให้ฟังฟรุตตี้นะครับนะฮะอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวให้ฟังบัวช้ำน้ำขุ่นนะครับนะมาพี่บ้าถามทางสาระมาแล้วนะครับดื้อๆนะฮะวันนี้พี่อั่นแกงดื้อหนักมากนะเอาภาพรถยนต์ของดื้อนะฮะดื้อที่เห็นอย่างนี้เป็นพยาบาลนี่เขาขับรถกระบะแต่งซิ่งนั่นจะบอกให้ฟังเวลาเบิ้ลรถทีหนึ่งคนหันมามองทั้งถนนทีเดียวนะฮะแหมใช่ไหมมิ้นได้ยินข่าวว่าเอารถกระบะไปรับมิ้นนะฮะถึงสนามบินนะครับคนมองทั้งสนามบินทีเดียวนะครับดื้อเหยียบนะควันขโมงทั้งสนามบินทีเดียวนะฮะเดี๋ยวมาบูชาน้ำขุ่นที่ขอไว้เมื่อกี้จากพี่อ๊อฟนะครับสันกำแพงเชียงใหม่นะครับ

0: ากกัน
1: บัวช้ำน้ำขุ่นนะครับเพลงจากพี่อิดวงปลายไม่ใช่อิดวงลางนะขอมาเปิดให้ฟังนะฮะต้องยอมเป็นบัวช้ำให้น้ำมันขุ่นนะเพลงสมัยก่อนนะมาคุงเขาจะแต่งให้มันมีความเป็นแบบคล้ายๆอะไรอะคล้ายๆกับเอาชื่อของสุภาษิตคำบางเพยฮะบัวช้ำน้ำขุ่นส่องไฟขึ้นฟ้าอะไรเงี้ยยุคที่มาคุงกำลังเกิดนะหลายเพลงนะเขาจะเอาสุภาษิตคำบางเพยมาตั้งเป็นชื่อนะครับปิดฉากอย่างเร้าใจนะครับมาหมอกันมานะครับช่วงอยู่กันหลายคนเลยผีบ้าอันนี้อะไรแต้มเหรอฮะแต้มนะสาระไม่มีอะไรนะฮะมาวอนกันไปแล้วกัน MA ด้วยนะนะครับฉันเกลียดเธอของโมทีฟความรักของยักษ์เขียวนะครับตายยากออดี้หายใจแล้วไปต่อคิดถึงหน้าที่รักของแตงคิดถึงดังๆของนักสักดาทรนะครับอันนี้คือที่เตรียมเอาไว้ในค่ำคืนนี้นะฮะมีของใครอีกนะอ๋อมีของฟรุตตี้ด้วยนะครับที่ขอไว้หลายเพลงเลยนะในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะอ๋อไม่มีใครรู้ตัวเราด้วยเพลงของพี่กิ่งเดี๋ยวเปิดให้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องบอลโลกกันสรุปตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประเทศนะฮะตอนนี้นะทุกประเทศนานประเทศทั่วโลกเนี่ยต่างมีบอลโลกหมดแล้วนะครับเหลือไทยประเทศเดียวนะครับนะก็อย่างที่เราทราบว่าบอลโลกเป็นเรื่องราวใหญ่คุณฟังฮะคืออันนี้ถ้าเรามองตามเหตุและผลนะไม่ได้มองว่าเฮ้ยรัฐบาลไม่มีศักยภาพถ้าไม่ได้มองอย่างนั้นนะฮะคือฟีฟ่าเนี่ยเขาต้องการขายไทยราคาแพงนะฮะคือประเทศรอบๆข้างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขมรนะครับลาวนะครับเวียดนามต่างๆเขาได้ราคาถูกมากเลยนะครับอย่างประเทศเขมรพวกเนี่ยผู้ฟังรู้ไหมราคาเท่าไหร่200ล้านถูกมากแต่ขายไทย1,300ล้านคุณฟังแพงโคตรนะฮะแล้วก็ไม่พอนะฮะแต่คนถามว่ารัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ไปเจรจาสิเข้าใจรัฐบาลอนุทินนี่เขาผลักไปเลยเขาไม่เจรจาอะไรสักอย่างเขาไม่เอาเลยนะฮะเขาเลยส่งหน้าที่ต่อให้กับพวกแจ๊สโมโนพวกนี้ไปคุยเลยทรูพวกนี้ไปคุยเลยแล้วตอนนี้ก็เลยมีการปั่นกระแสในออนไลน์นะครับว่ากันเดี๋ยวบอกว่าแจ๊สได้กันเดี๋ยวโมโนได้สลับกันไปสลับมาสุดแล้วตอนนี้เขายังไม่ได้นะอีกนัยยะหนึ่งก็อาจจะเป็นการปั่นกระแสก็ได้การปั่นหุ้นปั่นกระแสให้มีกระแสในออนไลน์เพื่อหลอกขายแพ็กเกจอะไรก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้นะฮะคือฟีฟ่าเจ้าของลิขสิทธิ์เขาจะขายแพงเขาไม่ยอมลดราคาอันนี้ตอนนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลอะไรสักอย่างแล้วเป็นหน้าที่ของเอกชนนะฮะที่ต้องเจรจาก็คือแจ๊สก็ดีหรือว่าทรูก็ดีแล้วก็ตามแต่ไปเจรจากับฟีฟ่าให้ลดราคาให้ต่ำที่สุดที่ทำได้เพราะว่าประเทศข้างๆบ้านเราไม่ว่าจะเป็นพม่าเอ้ยเวียดนามเอ้ยเวียดนามได้ไป400กว่าล้านบาทจีนยิ่งได้ต่ำกว่า1,000ล้านเลยนะจีนก็ถูกนะฮะไม่ถึง1,000ล้านนะแต่จะขายไทยราคา1,300ล้านลองคิดดูจีนประเทศเขาใหญ่แค่ไหนนะฮะใหญ่มหาศาลอลังการแค่ไหนคิดดูขายให้ต่ำกว่า1,000ล้านนะฮะแต่ไทยจะขายให้1,300นะฮะซึ่งไม่แฟร์ที่จะบอกว่าไม่แฟร์นะยังไงก็ไม่แฟร์ไม่เวิร์กนะฮะถ้าไม่ได้ดูกันแล้วไปนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันต่อว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเดี๋ยวฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันต่อนะฮะเนี่ยโมทีฟนะฮะฉันเกลียดเธอนะฮะชอกอทอฉันเกลียดเธอนะครับนะพี่สนว่าวันนี้ขอดื่มสุราข้าวหอมแล้วกันนะฮะวันนี้ไม่ S99 นะฮะไม่ใช่สินิยมไทยกับโซดาสิงห์นะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฉันเกลียดเธอครับงานจากโมทีฟนะครับที่ฝากให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะพี่สนว่าวันนี้ S99 หมดครับโลตัสใกล้บ้านนิยมไทยแทนกันละกัน เปลี่ยนสุราบ้างเนาะพี่เอ็มบอกว่าทำไมคิดว่าไทยเป็นประเทศมหาอำนาจหรือไงแกล้งไทยหรือเปล่าเออนี่น่าคิดเหมือนเดียวมาวิเคราะห์กันเรื่องบอลโลกเนาะเรื่องไทยแล้วสดนะเรื่องเขายังไม่ได้เปิดการแข่งขันแต่เราจะพูดถึงเรื่องราวของฟีฟ่ากันเดี๋ยวมาดูข้อดีข้อเสียถ้าสมมติว่าไทยเราไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลเลยนะครับมันจะเป็นยังไงนะแต่ดีใจมีวิธีนะครับดูได้อยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับเนาะความรักของยักษ์สีเขียวนะครับเพลงนี้ขอไปเมื่อกี้นะหรือว่าเมากันได้นะครับกับเพลงที่อยากฟังการใน YouTube นะครับเมากันไปเรื่อยๆนะทศพลสาระ PC

0: ครับเพลงความรักของยักษ์สีเขียวนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังถามไว้ด้วยนะครับ AI ดีกว่าคนเรานี่ก็แปลก
1: ชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มึงรู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

0: ยนะฮะขอมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันชื่อเพลงว่าไม่มีใครรู้ตัวเราเป็นเพลง AI นะครับส่งมาก็เล่นให้คุณผู้ฟังเล่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับ AI ช่วงนี้มาแรงเนาะเปิดไปไหนก็เจอขนาดว่าไปเดินตามตลาดยังเจอเลยมะคุงแม่ค้าไม่ขายเปิดกันนะครับคือมันฟังง่ายดีอ่ะฟังเข้าใจง่ายดีเนื้อหาคือจริงๆมองว่าเพลง AI เนี่ยมันก็ซ้ำๆกันแหละเนื้อหาต่างๆแต่ว่าการร้องต่างๆมันก็เป็นอะไรที่เข้าใจง่ายถ้าจะให้พ่อค้าแม่ขายมาฟังเพลงแนว Gen Z Gen Z ก็คงจะไม่เก็ทไม่เข้าใจอ่ะเมื่อกี้เหมือนจะเป็นเปิด Uno เหล่าทองเนี่ยคิดว่าพ่อค้าก็จะเปิดเหรอกูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่เพลงอะไรเพลงบ้าบออะไรนะฮะก็เขาก็ไม่เปิดเขามาเปิด AI ดีกว่าเนื้อหามันดีกว่าใช่ไหมฮะถึงแม้มันจะร้องซ้ำๆกันเสียงเดิมๆซ้ำๆแต่ว่าในแต่ละเพลงก็จะมีเนื้อหาซ่อนอยู่ใช่ไหมครับโปเต้โปเต้บอกใช่เลยครับดีเจถูกต้องเลยนะฮะพี่นกแก้วนะครับสาระนะฮะปริมมี่รวมมามอยกันได้เดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะในช่วงนี้นะฮะเอาแล้วตอนนี้พี่อิงบอกว่าพี่ดีเจครับผมเกิดพ.ศ.35ไม่ทราบว่าจุดไหนถ้า35ก็เจน Y พี่เจน Y นะฮะเจน Y ถ้าเกิดในช่วงของประมาณ2520ปลายกลางๆปลายถึงประมาณ200เกินก่อน40นะฮะ20ปลายเหลือแล้วก็30ทั้งแถบเลยไปถึง40ก็เรียกว่า Gen Y แต่พอมันเป็น40ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะเริ่มเป็น Gen C Gen Z แล้ว Z ตอนปลายละถ้าเป็น43 44 45 45ขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่า Gen C แบบเป็นทางการ Gen Z เป็นทางการนะฮะนะครับแล้วคุณฟังแล้วเกิดพ.ศ.อะไรกันนะฮะพี่นกแก้วนี่เกิดพ.ศ. 2520นะฮะเท่าที่สุดในช่องแล้วตอนนี้นะฮะพี่นกแก้วมาป๊อปพี่นกแก้วเกิดพ.ศ. อะไรดูหน้าน่าจะประมาณ2510ใช่ไหมฮะ10ต้นๆใช่ไหม2510นะครับอ่ะมาเติมเพลงนี้กันตรงนี้กับเพลงที่อยากฟังกันนะฮะคุณฟังเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อยังไม่จบเรื่องฟุตบอลเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องฟุตบอลยังจะมาขยายความมันต่อยังไม่จบนะฮะเดี๋ยวจะมาขยายความให้ฟังต่อพี่อิงส่งอะไรมาพี่อิงส่งเสียงอะไรมา
1: พี่ดีเจครับไม่ใช่เจนวายใช่ไหมครับ
0: เจนวายเฉยๆพี่ไม่วายครับวายเฉยๆครับพี่อิงตายใช้เพลงว่าตายยากกับเพลงนี้ออดี้ออดี้พี่แชมป์อยากฟังนะครับเนาะโปเต้ไปเรียกป้าเอ๋ยมาป้าเลยเหรอเดี๋ยวคืนนี้แกงป้าเอ๋ยอีกล่ะจะเรียกป้าเอ๋ยมา

ยนะฮะเพลงของออดี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าตายยากครับผมตายยากจริงๆพับผ่ากำลังบนหามาพอดีนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะคุณฟังครับจะขอจะแวบกลับไปหาเรื่องบนโลกอีกนิดนึงพอดีเมื่อกี้มาคุงเขาส่งข่าวไม่ได้จีวินอ่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของถ้าเราย้อนกลับไปในช่วงของนายรัฐมนตรีแต่ละคนในไทยนะฮะที่เขาเอาเรื่องเก่าๆมาออกนะครับว่าเอ๊ะในสมัยก่อนทำไมเขาซื้อลิขสิทธิ์บนโลกได้แต่ทำไมในส่วนของอนุทินเนี่ยยังปัญหาเยอะจังเลยนะครับนะฮะย้อนกลับไปนะฮะย้อนรอยนายกไทยทั้ง3หรือ4คน1 2 3 4คนเนาะนะครับในช่วงที่ผ่านมานะฮะย้อนกลับไปช่วงลุงตู่อะไรคนจำช่วงลุงตู่ได้ใช่ไหมครับลุงตู่เนี่ยอยู่มา3สมัยนะประท้ออยู่มา10ปีเป็นนายกที่ทุกคนไม่พึงประสงค์นะครับกสช.นะฮะตั้งแต่ฟุตบอลโลก2014 2018และ2022นะครับในปีแรกลุงตู่เนี่ยนะฮะคืนความสุขให้ประเทศไทยเราจะทำตามสัญญานะฮะคือรัฐบาลจ่ายชดเชยให้เอกชนเลยนะครับก็คือเหมือนว่าให้เอกชนซื้อมั้งนะแล้วก็จ่ายเงินให้เอกชนนะฮะไปเลยดูไปเลยนะฮะนั่นคือรัฐบาลกสช.นะครับนะแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์แพงในปีต่อมาปี2018ลุงตู่ก็เลยขอความร่วมมือบริษัทนะฮะหลายๆบริษัทเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็เอาตังมารวมกันถ้าใครจำได้เมื่อก่อนมันจะมีบริษัทอะไรนะที่เขารองเท้าอะฮะอะไรนะแอดด้าหรืออะไรนะลืมไปแล้วนะฮะรองเท้าอะฮะที่เขาเอารองเท้ามาเป็นสปอนเซอร์อะนั่นแหละนะฮะก็ยุคนั้นมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็อันนี้คือยุคลุงตู่นะยุคลุงตู่นะฮะแต่ย้อนกลับไปยุคอภิสิทธิ์นะฮะอภิสิทธิ์คือตอนนั้นเกิดปัญหานะจานดาวเทียมจอดับนะฮะก็คือยังดูได้เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าคนที่ใช้จานดาวเทียมจานดำมาดูไม่ได้ในสมัยนั้นนะฮะแต่ย้อนกลับไปยุคที่ดีเลยก็คือยุคคุณทักษิณนะครับโมเดลธุรกิจกึ่งรัฐกึ่งเอกชนจัดการสิทธิประโยชน์ไม่ลงตัวก็คือหมายถึงว่าคือให้เอกชนกับรัฐจ่ายคนละครึ่งกันหารกันนะครับรัฐครึ่งนึงนายเอกชนครึ่งนึงนะครับแต่ว่าพอได้ลิขสิทธิ์มาปั๊บนะเอามาออกสมัยนั้นมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะก็เลยออกทีวีช่อง3 5 7 9แต่มีปัญหาเรื่องการแบ่งช่องกันช่องนี้คู่นี้ถ่ายช่อง3ช่อง7อะไรมันไม่ลงตัวกันมีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าก็คือจ่ายครึ่งต่อครึ่งนะฮะแต่พอมาช่วงอนุทินว่ากูไม่เอาฉันไม่เอานะแพงเกินไปจัดการเองนะฮะอนุทินปัดทิ้งเลยนะครับไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับบอลโลกใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าแพงก็เลยปล่อยให้เอกชนก็คือโมโนแจ๊สหรือว่าทรูเนี่ยไปจัดการกันเองนะครับคุณผู้ฟังอันนี้คือเรื่องของบอลโลกที่เขาได้เอาเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมาจัดการกันลุงตู่ชวนมาลงขันทักษิณฉลาดแชร์กันใช่ฮะคือทุกอย่างมันต้องหารกันครึ่งๆรัฐครึ่งหนึ่งเอกชนครึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็เอามาแบ่งผลประโยชน์กันทุกอย่างมันจะได้ลงตัวคือเราจะไปเอาฝ่ายเดียวไม่ได้การบริหารทุกอย่างเหมือนกันฮะมันต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างคนทั้งสองฝ่ายนะประมาณนั้นนะฮะนี่คือยุคของฟุตบอลนะครับเนาะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับแต่ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันนี้คุณผู้ฟังก็มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตเนาะเมื่อก่อนเราดูทีวีไงเดี๋ยวนี้เราดูมือถือกันนะฮะพอถ้าสมมติว่าไทยไม่ได้ถ่ายทอดหลายคนก็จะไปหาลิงก์เถื่อนดูทีนี้ลิงก์เถื่อนเนี่ยเขาก็จะบล็อกการมองเห็นก็จะบล็อกแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชัน VPN เดี๋ยววันหลังนี่จะมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะขอลองก่อนเขาเรียกว่า VPN ถ้าใครจะดูผ่านมือถือแต่มันจะช้ามากนะถ้าเน็ตใครยิ่งช้านี่ยิ่งช้าไปหนักเลยนะเรื่องกล่องดาวเทียมดีเจกำลังลองอยู่เมื่อกี้ลองดูช่องจีนดูได้เมื่อกี้ลองดูของ CCTV 4 CCTV 5ดูได้นะครับเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างว่าถ้าใครอยากดูถ้าสุวไทยไม่ดูดูไม่ได้จริงๆนะฮะเราจะมีวิธีการไหนในการมุด VPN หรือว่าการใช้ลิงก์เถื่อนต่างๆอันนี้จริงมันผิดกฎหมายนะแต่ว่าก็มันไม่มีให้ดูอ่ะก็ต้องดูลิงก์เถื่อนสินะฮะหรือดูผ่านดาวเทียมที่เป็นของออนไลน์นะของต่างประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่จริงๆถ้าใครอยากดูผ่านทีวีนะฮะซื้อกล่องของลาวได้นะคุณผู้ฟังทางบุญทริกนะฮะซื้อกล่องดาวเทียมของลาวมาติดตั้งที่บ้านได้ก็สามารถดูได้เหมือนกันนะเพราะว่าลาวเขาดูฟรีอยู่แล้วนะฮะพี่เอ็มว่าอนุทินลอยแพกีฬาตลอดการซีเกมผลงานสุดห่วยก็อยู่อนุทินเหมือนกันนะฮะเขามาด้วยความไม่พร้อมพี่นายกคนนี้เขามาด้วยความไม่พร้อมเขามาด้วยความฟลุกพี่มาด้วยความฟลุกเขามาด้วยความที่ไม่ได้พร้อมอะไรเลยนะครับในการบริหารประเทศนะครับแต่เขามาด้วยความที่ดีลผลประโยชน์ลงตัวกับพรรคสีส้มนะครับพรรคสีส้มต้องการที่จะให้คดีของตัวเองรอดก็คือคดีของคุณอนุทินไม่ใช่สิคดีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะรอดคดีนะคดี112คดีแม่ธนาธรที่บุกรุกป่าก็เลยไปดิวกันกับในส่วนของรัฐบาลปัจจุบันนี้แลกผลประโยชน์กันนะครับคุณช่วยผมช่วยคุณอนุทินช่วยอนุทินนะช่วยอะไรนะลืมชื่อช่วยพรรคส้มอะฮะนะครับช่วยพรรคส้มนะพรรคส้มช่วยอนุทินโหวตกันดิวกันเพื่อให้ผ่านให้รอดคดีฮะมันก็เลยจบดิวกันก็เลยเป็นแบบนี้ธนาธรเนี่ยเขามีคดี112อยู่นะครับเขาขออนุทินให้ช่วย
ขาบอกว่าขอให้รอดหน่อยถ้าสุว่ารอดปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะยกมือโหวตให้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งพรรคเลยแล้วก็ขอให้รอดคดี44ส.ส.ด้วยนะครับและยังไม่พอยังมีคดีของแม่ธนาธรด้วยที่มีคดีบุกรุกป่าด้วยนะครับบุกรุกป่าสงวนเป็นพันไร่เลยเขาเลยขอให้อนุทินให้ช่วยให้คดีรอดซึ่งตัวเนี้ยรอดไป2คดีแล้วก็คือ44ส.ส.นะครับของพรรคส้มเนี่ยรอดหมดแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็คดีธนาธร112ก็รอดไปแล้วเหลือคดีของแม่ธนาธรที่ตอนนี้อยู่ในกระบวนการอยู่เขาขอให้อนุทินช่วยนะครับทีนี้ถ้าคุณอนุทินเขาช่วยก็จะยกมือโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วอนุทินก็จะได้เป็นนายกอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นการยื่นหมูยื่นแมวแลกผลประโยชน์ซึ่งกันและกันสุดท้ายคืออนุทินก็เลยมาเป็นนายกเลยนะในวินชิดชอบนะฮะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการค้ำนะค้ำรัฐบาลสีส้มครั้งนี้นะฮะคุณฟังนี่คือเหตุหลักการและเหตุผลนะครับเนาะพี่แชมป์เมื่อกี้ที่จะเปิดเพลงพี่แชมป์ไปแล้วนะตายยากใช่ไหมเมื่อกี้ที่จะเปิดไปเมื่อกี้ที่จะเปิดผิดเหรอเมื่อกี้เปิดผิดเหรอฮะเมื่อกี้เปิดเพลงใครพี่แชมป์ตายยากออดี้เปิดไหมเมื่อกี้ที่เปิดจีเจเปิดแล้วนี่ใช่ไหมเพลงนี้ใช่ไหมครับที่พี่เจเปิดเมื่อกี้ใช่ไหมอ่ะทำไมพี่แชมป์ไม่ฟังเปิดไปแล้วก็ไปแล้วนะไปอยู่ที่ไหนมานะตาแชมป์นะ อยู่ไหนมานะ

พลงนี้ขอมาจากพี่เสกร้อนเมื่อกี้นะครับหายใจแล้วก็ไปต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงนี้รู้สึกว่าข่าวเรื่องเขมรก็จะกลับมามีกระแสอะไรตุ้มๆอีกรอบนะฮะไม่จบไม่สิ้นสักทีเรื่องเขมรนี่นะฮะกองทัพนะติดตามความเคลื่อนไหวนะการย้ายอารถถังต่างๆของเขมรอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังเขาบอกว่าขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนะมาคุงนะฮะรายงานข่าวจากทหารนะครับที่มีการก่อติดสถานการณ์การเคลื่อนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์นะครับทั้งรถถังปืนต่างๆของพม่าของเขมรนะฮะจากกรณีมีการแชร์ภาพนะฮะการย้ายรถถังของเขมรผ่านออนไลน์ทาง Facebook ต่างๆทำให้ประชาชนอยู่ในพื้นที่เกิดความสนใจข่าวนี้ว่าเอ๊ะเขมรมันจะทำอะไรต่ออีกนะนะฮะทีนี้ทางด้านของกองทัพบกของไทยก็บอกว่าทางกองทัพบกได้ติดตามข่าวนะดูตลอดอย่างใกล้ชิดนะฮะผ่านเจ้าหน้าที่ข่าวกรองที่ได้มีการซุ่มติดตามอยู่นะครับเขาบอกว่าการปรากฏภาพของการย้ายรถถังของเขมรนั่นนะฮะถือเป็นข้อมูลที่หน่วยงานด้านความมั่นคงให้ความสนใจแล้วก็ติดตามอยู่นะครับแล้วก็ยังประเมินสถานการณ์อยู่ว่าเขาทำอะไรอยู่เขากำลังจะทำอะไรทีนี้รายละเอียดบางส่วนเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยต่อสื่อได้เพราะว่าถ้าเราออกสื่อไปเนี่ยเดี๋ยวเขมรมันจะรู้ตัวนะฮะขอให้ประชาชนมั่นใจว่าทางทหารไทยนะฮะเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทธปกรณ์นะฮะแผนเผชิญเหตุต่างๆไว้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะครับขอให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงอย่าตื่นตระหนกนะฮะแล้วก็ขอให้รับข่าวสารห้ามรับทางออนไลน์รับข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ส่วนรัฐเท่านั้นบางครั้งบางทีในออนไลน์อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยมาปั่นกระแสกันบุกแล้วนะเขมรบุกน้ำยืนสมมติเนาะออกข่าวไปเรื่อยในออนไลน์ใน Facebook ไงต้องการสร้างกระแสให้คนตกใจกันอะไรเงี้ยนะฮะวันเดี๋ยวรอติดตามว่าเขมรจะทำอะไรอีกรอบนี้นะอะไรไม่รู้เนาะเขมรเนาะแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็จะมีพวกที่เขาเรียกว่าปั่นกระแสแล้วก็พวกที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยนะฮะที่พยายามที่จะยุยงนะฮะเหมือนกับประมาณว่าผู้ที่อยู่ด่านหน้าชายแดนนะฮะที่อยู่กับทหารที่อยู่ประท่าหน้ากับด่านทหารชายแดนไทยนะฮะก็จะมีการตะโกนด่าทหารไทยต่างตะโกนด่าฝั่งไทยมาเรื่อยๆเหมือนกับยุนะฮะยุเพื่อให้เกิดการประท่ามันเกิดขึ้นถ้าเกิดการประท่าสุวรรณไทยแบบเกิดแบบอุ้ยแบบจัดการมันปุ๊บเนี่ยไทยเราก็จะโดนคดีความเพราะว่าเรามีการเซ็นสัญญาอะไรกันไว้ว่าฝ่ายไหนเริ่มก่อนก็จะผิดอะไรอย่างนี้นะฮะเรามีการเซ็นสัญญาแล้วก็มันก็จะมีการยั่วยุตลอดเวลานะครับคือเป็นแผนของพวกมันนั่นแหละเขมรนะหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามข่าวแล้วกันนะฮะชิวๆอย่าไปสนใจนะว่ากันไปว่ากันไปนะนะฮะพี่แชมป์เพลงพี่แชมป์จริงๆเปิดไปแล้วนะพี่แชมป์นั่นมันเป็นเด็กพิเศษใช่ไหมคุณไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะดีกว่าแนตตี้มาหน่อยนิดนึงนะฮะแตงครับเพลงนี้แตงสัสสิวันเพลงนี้มากคงอยากฟังนะครับชื่อเพลงว่าคิดถึงเธอนะที่รักนะครับเดี๋ยวมีฟรุตตี้ให้ฟังด้วยอยากบอกรักของฟรุตตี้นะฮะ

ซึ่งเพลงว่าคิดถึงเธอนะที่รักนะครับงานจากแตงศศิวันนะครับที่ขอไปด้วยนะฮะมานี่คือเพลงของฟรุตตี้ชิคๆกันที่ขอไว้นะครับอยากบอกรักนะฮะฟรุตต

เป็นเพลงชิคๆนะฮะของดีเลย์ฟรุตตี้นะครับที่ขอไว้ด้วยนะฮะปอต่อฟรุตตี้นะฮะเทียบเพลงให้หมดก่อนเนี่ยก็จะมาให้เล่าเรื่องอะไรอีกไม่ใช่เล่าเรื่องอะไรอีกคือใน YouTube นี่หายไปกันเยอะนะฮะพวกไบโพล่าทั้งหลายนะฮะไบโพล่าเมื่อกี้มาร์กอยากฟัง2เพลงใช่ไหมอังอีก1เพลง

ลงจากนัสดาธรนะครับแล้วก็ซาซาด้วยร้องด้วยกันวันนี้มาขอมานะจะเพลงว่าคิดถึงดังๆนะฮะมาคุยกันแล้วสาระกับมินนี่มินนี่ไปไหนมานะฮะเพิ่งมาเนี่ยฮะไบโพล่าอีกแล้วเพิ่งมาว่ะเมื่อกี้เขาเมาส์กันจบสิ้นหมดแล้วนะฮะมากันซะดึกทีเดียวคือไปหลายช่องอย่างใช่ป่ะวนกันไปหลายช่องนะฮะโอ้ยนะฮะแยกร่างนะฮะแต่ละคนเนี่ยขึ้นที่จะบอกไงว่าพวก YouTube มันเป็นไบโพล่ากันนะฮะไม่ค่อยอยู่มีสุขเท่าไหร่หรอกนะไม่เหมือนคนฟังในวิทยุนะฮะที่อยู่กันยาวๆในแอปนะเปิดฟังไปเรื่อยๆนะฮะตัวเล็กทักทายจากเดนมาร์กนะครับวันนี้นะมีแต่คนในแอปนะขอเพลงนะจะบอกให้ฟังตัวเล็กจากเดนมาร์กว่าฟังอยู่ค่ะในแอปนะฮะส่งบรรยากาศที่เดนมาร์กไม่ดูนะครับโอ้โหบรรยากาศดีนะเป็นแบบท้องทุ่งนะฮะอันนี้เป็นทุ่งอะไรเอ่ยทุ่งหญ้าเนาะแล้วมีเหมือนจะเป็นม้าหรือเปล่าอยู่ไกลๆนู่นนะฮะบรรยากาศดีตอนเป็นเด็กเราดูรายการทีวีเนาะดีเจนึกถึงเนี่ยนึกถึงเทเลทับบี้อะสมัยก่อนกูฟังจำเทเลทับบี้ได้ไหมที่มันเป็นตัวสีม่วงๆเขียวๆแดงๆอะนะพิงกี้วิงกี้ดิปซี่นะฮะมันจะมีเขาจะเรียกว่าไงมันจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นอะไรอะเป็นสถานที่ของเขาเนาะที่มันเป็นเนินเป็นหญ้าอะไรเงี้ยเป็นสนามหญ้าเป็นเนินนะครับที่เทเลทับบี้มันจะวิ่งเล่นกันเนาะนะครับฟิลประมาณนั้นแหละนะทุ่งหญ้าต่างประเทศจะมีความแตกต่างกับไทยของเขาคือมันจะเป็นแบบฟีลแบบอากาศดีๆแจ่มๆอย่างเนาะมันต่างกับไทยนะไทยร้อนมากนะครับมีแต่วัวแต่ควายก็เป็นอีกฟีลนึงเหมือนกันนะฮะก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามนะครับอันนี้ตัวเล็กส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับที่ประเทศเดนมาร์กนะครับฟังกันอยู่ตอนนี้เดนมาร์กทางกับไทยประมาณ5ชั่วโมงถ้า5ชั่วโมงก็น่าจะประมาณสัก6โมงเย็นเนาะตัวนี้น่าจะเป็น6โมงเย็นอยู่ที่เดนมาร์ก5 6โมงเย็นนะก็เป็นช่วงเวลาโปรเพลย์ค่ำๆนะครับในที่ไทยก็ใกล้จะเข้าสู่ช่วงเวลาของเที่ยงคืนแล้วนะครับในแอปนี้ฟังกันอยู่เยอะเลยนะฮะในต่างประเทศนี่ส่วนมากจะเป็นคนไทยแหละฮะคุณฟังไปทำงานต่างประเทศนะครับถ้าเป็นช่วงเวลากลางวันก็จะเป็นคุณผู้ฟังในแถบเอเชียนะครับญี่ปุ่นอังกฤษเกาหลีสิงคโปร์ฮ่องกงนะฮะหรือจะเป็นอิสราเอลที่ฟังกันอยู่เยอะเลยแต่พอจะรายการกลางคืนก็จะเริ่มมีคุณผู้ฟังจากฝั่งยุโรปเนี่ยทักเข้ามาเพราะว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สลับกันกลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวันอะไรเงี้ยนะครับนะฮะแจมมี่มาตีสองดีเจเมื่อคืนมาทำไมก่อนเมื่อคืนมาตีสองเลยแจมมี่ใช้เวลาไหมฮะใช้เวลาไหมจ๊ะพี่บอกว่าจำได้ครับพี่บินตื่นมาดูเลยนะฮะชอบตัวสีม่วงใช่ไหมพิงกี้วิงกี้ดิปซี่ลาล่าโพนะฮะเสียดายพี่เลิฟอ่ะที่บ้านพี่เลิฟรับพี่เลิฟเคยดูเทเลทับบี้ไหมพี่เลิฟจำได้ว่ามันเคยฉายช่อง5ทีนะแต่มันออกช่อง7ประจำนะเสียดายพี่เลิฟตามช่อง7ไม่ได้อีกนะเทเลทับบี้เมื่อก่อนสนุกมากเลยการ์ตูนวัยเด็กของหลายๆคนนะครับนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นดอกไม้นะครับเพลงเย็นๆใสๆฟังแล้วสบายๆเนาะได้ไปกาดชิลดีเหมือนกันนะครับนะฮะพี่เล็กว่าเคยดูครับดีเจวินเมื่อกี้พูดถึงเทเลบี้ดูฮะแต่ไม่ชอบฮะชอบพวก Power Ranger 3เหมียว3เหมียวยอดนินจาส่งพิซซ่าพวกหุ่นยนต์กันดั้มมากกว่าอ๋อพี่เล็กเขาจะแบบเพลินแบบว่าชอบแบบสไตล์หุ่นยนต์นี่นะฮะนะชอบหุ่นยนต์ชอบฟีลแบบว่าประมาณนั้นเนาะเออนะฮะการ์ตูนสมัยเด็กเมื่อก่อนนี่มีหลายเรื่องนะฮะหลายเรื่องมากๆเลยที่ดูตอนในตอนเด็กวัยเด็กสมัยก่อนนะขวานฟ้าหน้าดำนะฮะชอบไหมฮะพี่สนนะบอกว่าเอ้ยชอบนะขวานฟ้าหน้าดำมันสนุกนะเขาจะมีเพลงประกอบด้วยขวานฟ้าหน้าดำดึงๆๆๆนะฮะจำได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยขวานฟ้าหน้าดำเนาะกรอบเพชรเจ็ดสีเนี่ยนะครับอะไรอีกอะหลายเรื่องเมื่อก่อนช่องเจ็ดอะนะตอนเช้าๆนะแปดโมงออกละแล้วมันเป็นเวลาเดียวกับช่องเก้าการ์ตูนด้วยนะต้องกดไปกดมาสองช่องนะฮะสมัยนั้นนะฮะมีการ์ตูนเรื่องอะไรอีกสมัยก่อนตอนเป็นเด็กอะฮะหลายคนชอบนะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อก่อนเนาะนะฮะเอาละครับฟังเพลงกันไปแล้วกันช่วงนี้นะฮะกล้วยหอมจอมซนนะมินนี่บอกเอาไว้เออนี่ก็ดังมากกล้วยหอมมันออกกลางคืนนะใช่ไหมกล้วยหอมออกกลางคืนนายคิดเหมือนกันไหมล่ะบีหนึ่งฉันก็คิดเหมือนกันนะบีสองอะไรเงี้ยไอออกกลางคืนแล้วจะมีการ์ตูนเรื่องอะไรอีกอันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรนะที่มันเป็นแม่มดน่ะแม่มดน้อยไม่ใช่แม่มดนอนโดเรมีอีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นแม่มดอะฮะทีรัครูรามิครูเรลูรามิลูอะที่เขาจะลองท่องคาถาเงี้ยอะไรนะเรื่องการ์ตูนอะไรสักอย่างที่เป็นแม่มดอะที่มันออกตอนกลางคืนนะคือเมื่อก่อนนะช่อง3ช่อง7เวลาข่าวจบนะหลังข่าว8 3 2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะฮะมันจะมีการ์ตูนขั้นก่อนละครจะมาก็คือกล้วยหอมจอมสนนี่แหละจะมาเออนะฮะแล้วก็ช่อง3ก็จะมีไอ้อะไรนะพิงค์แพนเตอร์อ่ะเออสมัยนั้นจำได้อยู่นะฮะแต่ช่อง9ตอนเช้าก็จะมีเรื่องโดราเอมอนดิจิมอนโปเกมอนโคนันอย่างเงี้ยนะอู้ยนะฮะเด็กต้องตื่นเช้ามาดูการ์ตูนเงี้ยนะฮะเรื่องคนนั้นนี่นะถ้าไม่ตั้งใจดูนี่ไม่รู้เรื่องนะเออนักสืบคนนั้นนี่นะมันจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ออกตอนประมาณสัก10โมงเช้านะฮะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องโดราเอมอนก่อนโดราเอมอนแล้วก็เป็นโปเกมอนดิจิมอนอะไรก็ว่ากันไปซื้อบัตรอะไรก็ว่ากันไปนะฮะและสุดท้ายก็คือปิดท้ายด้วยคนนันคุงนะฮะเอ๋ไฮบาระนะฉันรู้แล้วฆาตกรมันเป็นใครนะเป็นใครนะช่อง7ก็จะมีผีน้อยผู้น่ารักเออนะแคสเปอร์เนาะผีน้อยผู้น่ารักแคสเปอร์นี่ก็ลืมไปเลยนะฮะออกกลางคืนหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเนาะนานมากๆเลยนะฮะนี่นะฮะชอบแบบประกอบร่างครับ พี่เลิฟผมจะชอบแบบประกอบร่างนะไม่ชอบที่เป็นการ์ตูนธรรมดาใช่ไหมต้องประกอบร่างเนี่ยนะฮะเออนะก็เป็นฟิลของความชอบของแต่ละคนของแต่ละคนแตกต่างออกไปนะฮะแต่ได้ใจว่าไอ้อันนั้นมันตลกดีอ่ะไอ้เทเลทับบี้อ่ะพิงกี้วิงกี้พวกนี้มันตลกดีมันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดีอ่ะดื้อดื้อดื้อดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กดีเออนะฮะเจ้าขุนทองเนี่ยเจ้าขุนทองนี่ออกแนวแบบหุ่นเนาะเป็ดน้อยขอนลอยเนี่ยนะฮะขอนลอยเป็ดน้อยปักไก่วอแวร์เนี่ยชะงนชะไงนะฮะจำได้หมดเลยนะเนี่ยนะช่อง3ก็ต้องนี่เลยครับพี่วินชิอ๋อใช่ชินจังออกช่อง3ชินจังเดี๋ยวจะชอบมากเลยชินจังกับมารุโกะฮะเหมือนจะออกช่วงบ่ายๆเนาะจะฉายช่วงบ่ายๆนะชินจังกับมารุโกะนะจำไม่ผิดนะฮะเอ๊ะนี่มาคุยเรื่องอะไรกันก่อนเรื่องการ์ตูนตอนวัยเด็กเนี่ยฮะมารุโกะอย่างเงี้ยนะชินจังจอมแก่นเอ๊ะชินจังออกกลางคืนนะฮะตอนบ่ายมันเรื่องอันนั้นมันเรื่องอันนี้เรื่องอะไรนะเรื่องใช้หมองนั่งสมาธิอ่ะเออนะ EQ ซังใช่ตอนบ่ายมันเป็น EQ ซังมารุโกะนะฮะกลางคืนนะครับก็ถือว่าสนุกสนานเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแข่งกันการ์ตูนเรื่องชินจังจะออกหลังข่าวนะฮะหลังข่าวก่อนที่หนังจะฉายละครจะฉายนะครับเนาะโปเต้บททีวีไลน์มัวแต่วิ่งหมุนเสานะฮะลมพัดเสาอากาศนะฮะโปเต้ตอนนั้นโปเต้อยู่ลำปางว่าอยู่ไหนฮะอยู่ลำปางก่อนลำปางนะฮะลำปางก็น่าจะชัดนะลำปางมันส่งจากรอยพระบาทนะรอยพระบาทนะเออนะฮะแล้วก็อะไรปอนๆสักอย่างจนปอนจำไม่ได้พี่นะฮะขบวนการห้ามมนุษย์ไฟฟ้าหนังหุ่นยนต์ประกอบร่างโอ้นี่ที่จะจำไม่ได้พี่มันต้องเก่ามากเลยอะช่องอะไรพี่ช่องอะไรพี่สนช่องอะไรขบวนการห้ามมนุษย์ไฟฟ้าประกอบคือพี่สนนี่ก็จะเป็นรุ่นพี่ไงเขาจะจำการ์ตูนหรือหนังในสมัยก่อนที่ถอยกลับไปยิ่งกว่าปี230ได้ซึ่งตอนนั้นเรายังเป็นเด็กน้อยอยู่เรายังกำลังตรงเกิดอยู่เรายังไม่รู้พี่เอ็มบอกว่าอะไรอะอ๋อเรื่องฟุตบอลเหรอฮะเจ้าสัว CP นะฮะช่อง7เหรอฮะพี่สนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการ์ตูนเก่าๆเนาะที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ก็แล้วกันถอยบรรยากาศกันไปนะฮะตะเมินกลัวปอบผีฟ้านะฮะปอบผีฟ้าก็น่ากลัวแน่นนะปอบผีฟ้าผีฟ้าเอ้ยหมูเฮาเต้นรำนะเออน่ากลัวมากนะครับเนาะพิวดีพลังกูจากลำปางนะฮะจากลำปางช่อง7ครับช่วงเจ้าขุนทองครับเจ้าขุนทองนะเจ้าเจ้าเจรจานะนะครับภาพเกี่ยวกับฟุตบอลนี่ต้องอันนู้นเลยครับนักเตะซิลินยี่อันนี้ก็ดังเหมือนกันซิลินยี่เมื่อก่อนนะฮะนักเตะซิลินยี่นะฮะซื้อภาษาชุดหนุนยอดนักเตะนี่นะกรอบเพชร74นี่มินชอบมากๆเลยนะฮะพี่บอกว่าดีใจครับพูดถึงฟุตบอลนะฮะถ้าเป็นไปได้นะให้เจ้าสัวแต่ละคนช่วยกันออกน่าจะดีกันเนาะช้าง200ล้านดีโอ200ล้านสิงห์200ล้านแสงโสม200ล้านลีเจนซี่200ล้านอนุทิน300ล้านครบ 1,300 ล้านพอดีแบ่งให้ด้วยนะฮะหรือว่า CP 400ล้านไปเลย True CP นะฮะช่อง3ช่อง7ช่อง9ช่อง1ช่อง Workpoint ต่างๆลงกันออกเลยนะฮะเออเนาะก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาจะตกลงกันได้เปล่าอ่ะเรื่องของราคาแต่ละคนจะออกมากออกน้อยนะฮะจากแข่งขันฟุตบอลแล้วเนี่ยรุ่นเปรตวสุทัศน์ใช่ครับพี่มิ้นมิ้นบอกว่าเปรตวสุทัศน์จ้ะจีบันจีบันช่อง9ด้วยจำได้เลยจีบันอีกนะฮะแล้วเมื่อก่อนก็จะมีเรื่องอันนั้นเนาะงกุลอะไรเงี้ยเนาะช่อง9สมทนะฮะยุคนั้นนะฮะคุยเรื่องการ์ตูนแล้วก็สนุกเนาะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ยนะฮะกดดูช่องนั้นช่องนี้เมื่อก่อนบางคนนี่ซื้อเป็นวิดีโอมาฉายเลยนะครับต้องไปซื้อวิดีโอจากในส่วนไปเช่าสิเนาะไปเช่าวิดีโอมาฉายมาดูกันนะฮะบ้านใครไฮโซหน่อยมีเครื่องเล่นวิดีโอเทปก็ไปเช่ามาเลยนะมาดูกันนั่งดูกันสมัยนั้นนะฮะแต่ยุคปัจจุบันนี่มือถือคนละเครื่องนะฮะแต่มันก็ดีนะยุคสมัยก่อนมันอบอุ่นดีนะครับอบอุ่นดีแล้วก็คนมาเยอะกันมากันเป็นครอบครัวแล้วก็เวลาดูเราดูอะไรเนี่ยเราจะดูพร้อมกันทุกๆคนในครอบครัวมันจะรู้เรื่องด้วยกันหมดนะฮะมันจะไม่เหมือนปัจจุบันวันนี้คนดูบอลวันนี้คนดูผีวันนี้ดูการ์ตูนมันดูคนละแบบคนละอย่างวันนี้คนดูซีรีส์แนวตั้งเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูด้วยนะฮะว่าเรื่องเป็นไงเราไม่ได้สนใจอะไรเงี้ยแล้วแต่คนชอบอีกทีนึงเนาะ Let's and go นะครับรถทามิยาเซเลอร์มูนเซเลอร์มูนด้วยนะฮะด้วยพลังแห่งจันทรานะฮะมิ้นจะแปลงร่างแล้วชอบคับวัยรุ่นนะฮะชอบคับวัยรุ่นคุยกับความสุขในยุคนั้นพี่สุเมธบอกเอาไว้นะครับใช่เลยพี่ชอบช่อง5ครับบันทึกกรรมโอ้บันทึกกรรมนี่ก็น่าดูช่อง5เนาะสมัยก่อนพี่เลิฟเนาะจำได้บันทึกกรรมตอนนะฮะเป็นของกันตนากันตนาเป็นคนทำบันทึกกรรมนะฮะพี่บอกว่าผมนี่ไปทุกเสาร์อาทิตย์เลยครับหลังสถานีหาดใหญ่ตลาดกิมยงนะครับเชื่อไหมครับผมไปเจอโลมาอิระวดีในตัวเมืองหาดใหญ่ด้วยครับยังไม่ตายครับติดอยู่ในท่อน้ำผมบอกพ่อแล้วบอกคนขายเกาลัดแล้วแต่ไม่มีใครสนใจเลยพี่วินครับถ้าผมมีกล้องจะถ่ายให้ดูโลมาอิระวดีเหรอฮะมันมาได้ไงอะมาจากไหนก่อนนี่พี่โอดีส่งภาพมาบอกดีใจครับย้อนบรรยากาศกลับไปสมัยก่อนนะฮะจีบันนะจำได้นะฮะจีบันนะฮะจอบอดีเจคะชอบรายการจดหมายเหตุกรุงศรีเดี๋ยวมิ้นจะชอบรายการจดหมายเหตุกรุงศรีไม่ได้นะครับรายการกระจก6ด้านอย่างนี้ฮะแนวกระจก6ด้านนะฮะและกระจก6ด้านนี่นะงงมากเลยนะฮะผู้บรรยายเขาทำไมต้องรอเรือใช่ขนาดนั้นนะฮะโขลกกระเทียมกับพริกโขลกให้ละเอียดตักใส่จานผสมน้ำเปล่าคนให้เข้ากันพร้อมเสิร์ฟแนวคือมันจะตำน้ำพริกนะน้ำพริกกะปิเตรียมกะปิให้พร้อมนำทุกอย่างมาโขลกให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำปลามันจะพูดอย่างนี้นะอะไรกันนะงงช่อง5พี่สนว่าช่อง5รายการฟุตบอลสื่อภาษาครับดีเจสื่อภาษาเจ้าหนูยอดนักเตะนี่ก็ดังมากสมัยนั้นสื่อภาษานะฮะพี่เลิฟบอกว่าเต่านินจาก็น่ารักนะฮะเต่านินจาเนี่ยก็นานมากเลยพี่เลิฟนะสดใสน่ารักดีนะครับเนาะ N1 B2 B1 B2 สิพี่นะฮะใช่ B1 B2 ใช่กุ้ยหอนจอมซนก็คือ B1 B2 นะฮะโฆษณาแล้วไป20นาทีนะฮะรอดูทุกๆเสาร์รอดูทุกๆเลยครึ่งชั่วโมงรอดูทุกอาทิตย์เลยนะพี่สนบอกเอาไว้นะครับน้องตามด้วยข่าวในพระราชสำนักนี่และสเก็ตข่าวด้วยนะฮะกับคุณศศินานะฮะ ห้ามนุษย์ไฟฟ้าเกิดไม่ทันครับแต่จำชื่อได้ว่าขบวนการเมกาเรนเจอร์พี่วินนะฮะอันนี้มาร์คคงบอกเอาไว้มาร์คคงเกิดไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาอะเราอะ
อ่ะมาอันนี้คือคุยเรื่องอดีตการครับผู้ฟังชนเมากันยาวทีเดียวนะฮะเพราะว่าคุณฟังทักมาอยากจะเมาเรื่องราวเก่าๆนะฮะพี่อุ๊ดดี้เอาเพลงอะไรบอกมาจะเที่ยงคืนละอีกสักเพลง2เพลงเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงท้ายรายการกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปแกงนักร้องกันนะฮะเมามอยกันสักดึกทีเดียวนะฮะทางบุญทลิกล่ะฮะดูอะไรกันบ้างเอ่ยสมัยก่อนบุญทลิกนี่เป็นอำเภออยู่ทางตอนใต้ของอุบลเนาะสแลมดังใช่สแลมดังด้วยนะฮะสแลมดังนี่ก็ดังมากๆเลยนะฮะชอบอีกเรื่องนึงนะโอยิโยนะกัดจังอ่ะโอยิโยนะอะไรนะเรื่องอะไรนะโอยิโยอ่ะโปเต้เรื่องอะไรนะมิ้นอะไรนะลืมชื่อโอยิโยอ่ะที่มันเป็นหุ่นยนต์น่ะอ๋อดร.สลัมกับหนูน้อยอาราเล่ใช่ใช่อันนี้หลังๆมานะใหม่มาแล้วนะนะครับพี่อุดีเพลงอะไรเจ้าชอบมาลีอ่ะได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยเจ้าชอบมาลีนะฮะมาเจ้าชอบมาเลยมาเจ้าชอบมาเลยหนึ่งเพลงเนี่ยก่อนเที่ยงคืนนะฮะอาราเล่อาราเล่นะฮะตลกดีเหมือนกันนะฮะกัดจังนี่มันชอบกินพวกเศษเหล็กเนาะกินพวกเหล็กพวกหลังคาบ้านพวกรถนะเนาะซีรีส์ห้าโมงเย็นก็สนุกนะเลิกเรียนนอนดูทุกเย็นซีรีส์เรื่องอะไรโปเต้ดักกันบอลแซดอันนี้ดังมากเลยดักกันบอลแซดเนี่ยนะสุดๆเลยนะฮะมีทั้งวิดีโอเนาะมีทั้งฉายในโรงเนาะ

จ้าช่อมาลีนะครับดึกดื่นป่านนี้จะยังไม่กลับเลยแต่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับ

ียวช่อมาลีนะครับดึกดื่นป่านนี้จะยังไม่กลับเลยแต่เที่ยงคืนแล้วเนี่ยนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยนะครับส่งมาก็เปิดให้ฟังนี่คือเจ้าช่อ

มากเลยแข่งกันทำเพลงแข่งกันออกเพลงมันเยอะมากๆเลยนะครับและก็ทำให้วงการเพลงคึกคักมากเลยยุคปี2540กลางๆไปปลายเลยนะก่อนจะเป็นยุคดิจิตอลก่อนจะเป็นยุคโซเชียลในยุคปัจจุบันนี้นะครับเนาะมาคูส่งภาพมาอยู่ที่เล้าไก่เล้าเป็ดนะฮะโอ้โหบอกว่าดีเจครับตอนนี้อยู่ในเล้าอยู่นะฮะหลายพันตัวเป็นหมื่นตัวทีเดียวแล้วก็ต้องใช้พัดลมเป่าด้วยยิ่งโตต้องใช้พัดลมเยอะนะพัดลมเป็น10ตัวทีเดียวนะต้องช่วยเป่าไก่นะฮะแหมสนุกดีนะอะปลาทองปลาทองมาแล้วปลาทองวันนี้เอาเพลงปลาทองมาเปิดดีกว่าหยิบเพลงปลาทองมาเปิดดีกว่างั้นขอหนึ่งเพลงได้ไหมขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการเที่ยงคืนเนาะจะไปฟังนักร้องซ่อนแอบใน YouTube กันนะครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าหม้อหุงข้าวส่งมานะครับเนาะแหมเอาเที่ยงคืนแล้วคุณผู้ฟังเวลาไวจังเลยนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วโอ้โหอยู่กันมาตั้งแต่ช่วง3ทุ่มครึ่งแล้วเนาะลากันมา 2-3 ชั่วโมงกันแล้วนะครับกับวันชิวๆวันนี้อ่ะทักทายพี่สมบัติด้วยพี่สมบัติมาจากไหนนะฮะอยู่ดีวันนี้ผมมาทำไมมาดึกจังทำกับข้าวหรอไปดูก่อนพี่สมบัติเขาทำอะไรอ่ะนะเมื่อกี้เห็นส่งข้อความเข้ามานะฮะพี่สมบัติมากมีนะแอบมาฟังนะครับในออนไลน์ลง YouTube นั่งทำงานจัดพักเครื่องเตรียมเอาไว้ขายพรุ่งนี้ดีเจสักพักจะนอนละ

ทักทายกันสักหน่อยลง YouTube ได้ไหมอูพี่สมบัติไปทำภาพนั้นทำไมผอมจังเลยฮะโอ้หน้าหนุ่มกว่าตัวจริงไปประมาณ15ปีนะฮะจริงๆพี่สมบัติเนี่ยก็เป็นคนหน้าตาดีนะเออแต่ว่าหน้าเริ่มเท่าแล้วตรงนี้นะฮะไม่ก็ตามวัยนะพี่เนาะตามวัยนะฮะรีโนเวทใหม่ให้ดูดีเดี๋ยวจะขึ้นลงภาพใน YouTube ให้สักครู่นึงนะฮะพี่ออสอะไรนะเมื่อกี้ดีกว่าพี่สมบัติว่าดีใจครับเมื่อก่อนเนี่ยนึกถึงสมัยตอนไปวิ่งรุ่นเมื่อก่อนนะเที่ยวผับบอสซี่เชียงใหม่แลนด์ฮอลลีวูด12ห้วยแก้วเมื่อก่อนเชียงใหม่จะมีผับดังๆที่พี่สนพูดมาเนี่ยก็คือบอสซี่ผับเชียงใหม่แลนด์สมัยก่อนตอนที่เชียงใหม่แลนด์ยังคึกคักมาก่อนนะพี่เลิฟนะโอ้คนนะยังกระมดนะเชียงใหม่แลนด์นะเนาะต้องถามพี่สนนี่ทันมาทุกยุคทุกสมัยฮอลลีวูด12ห้วยแก้วนี่ดังมากยุคนั้นคือคนต้องอายุประมาณสัก40อัพขึ้นไปอ่ะถึงจะเคยผ่านประสบการณ์เหล่านี้มาซึ่งตอนนี้ทุกผับก็เจ๊งหมดแล้วนะเหลือแต่เพียงภาพความทรงจำเขายังเก็บไว้นะฮะหลายที่เขายังเก็บเขาเรียกว่าภาพยังเก็บอาคารเก็บสถานที่ต่างๆเอาไว้อยู่แหมไม่ให้เป็นความทรงจำอะไรในยุคนั้นนะครับยุค90นะครับเนาะพี่สวัสดิ์ว่าหน้าจริงครับแต่หุ่นปลอมครับดีเจแหมเอางี้เดี๋ยวจะล่ำลาคุณผู้ฟังใน FM ในแอปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวจะไปเจอทาง YouTube เนาะเดี๋ยวจะให้ฟังนักร้องสัก 2-3 ศิลปินนะเดี๋ยวเพื่อลดความอะไรนะลดความรำคาญหูคุณฟังในแอปพลิเคชันนะครับเราจะไม่สามารถเปิดนักร้องซ่อนแอบในแอปได้เดี๋ยวคุณผู้ฟังจะรำคาญกันนะฮะเราจะไปฟังใน YouTube กันก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวจะได้ล่ำลาคุณผู้ฟังกันก่อนขอบคุณ True Detect ด้วยนะครับอยากได้เน็ตโปรดีๆนะฮะไม่จำกัดเมกไม่ลดสปีดอย่างพี่สมบัตินี่ก็ใช้ True เหมือนกันใช้ทั้งบ้านเลยใช้ซิม True หมดเลยทั้งแม่ทั้งพี่เขาทั้งครอบครัวนะฮะก็เลือกใช้บริการของ True กันได้เลยแล้วกันนะฮะฝากด้วยนะครับมางั้นเดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังกันก่อนแล้วกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะทาง FM 90บุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับเดี๋ยวไปฟังเพลงเพราะๆที่จะส่งให้ฟังกันต่อในช่วงเวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวถ้าอยากจะฟังเสียงดีเจต่อเนี่ยเดี๋ยวไปแกงกันช่วงเวลาของนักร้องซ่อนแอบใน YouTube ช่อง BP Radio กันนะฮะสัก 2-3 เพลงนะครับเนาะแล้วเจอกันใหม่จ้าคืนนี้ร่ำลาไปก่อนบ๊ายบายราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station นึกถึงเพลงเพราะยุค90นึกถึง BP Radio

Radio。ที่นี่ BP Radio Thailand ขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975และ0840456862

0: อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา BP Radio
1: คุณกำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862เพราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้084-045-6862

ไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084-045-6862ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station